0: สิงหานี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 6+3+3 และการสร้างมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติอยู่ห้องประชุม ICT โดยให้เกียรติเป็นประธานของท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีท่านประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติบรรดาห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและแขวงทั่วประเทศต่างหน้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกล่องประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังการเผยแพร่เสื่อมซึมต่อทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 6+3+3 และการสร้างมหาวิทยาลัยสังคูเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเอกภาพทั่วระบบการศึกษานับแต่ศูนย์การลงฮอดท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเอาเนื้อในจิตใจทิศซีน้ำของคันถึงก็คือบรรดานิติกรรมที่พักรัฐบาลและสภาแห่งชาติได้หับห้องต่อกับเวียกงานดังกล่าวกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้หับฟังการรายงานบรรดาเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งเป็นต้นหับฟังการรายงานทิศทางการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก5+4+3เป็น6+3+3หับฟังการรายงานการข้าเกียมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสาขูแห่งชาติและสภาพการกระเกียมนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสาขูแห่งชาติประจำศักราช2016-2017ทิศทางการหารวิทยาลัยครูเป็นโรงเรียนสามัญวิชาชีพทั้งหมดนั้นในต้นต่อแมนในสายหับประกันให้แก่การปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างการฝึกอบรมและสร้างครูนอกจากนั้นกองประชุมยังได้ประกอบคำคิดคำเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อซอกหาทิศทางขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติที่สอดคล้องและเหมาะสมเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเอกภาพและจัดตั้งพันขยายให้เป็นรูปธรรมตัวจริงพร้อมกันนั้นกรมประชุมยังได้เอาใจใส่ลงเลือกทบทวนคืนกลไกระบบการประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและบรรดาแผนกการศึกษาธิการและกีฬานครหลวงและแขวงเพื่อให้มีความกลมเกี่ยวโรงเรียนทางแบ่งความรับผิดชอบอย่างละเอียดจัดแจ้งในการบริหารคุ้มครองก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละขั้นตอนให้ของกองประชุมทานท้องสลิดมังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้สิทธิ์ชี้นำต่อกองประชุมโดยนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมครั้งนี้ไปเผยแพร่เสื่อมซึมอยู่ท้องถิ่นของตนอย่างกว้างขวางและหันเข้าสู่ลุ่งลึกและเน้นนักให้คะแนนการศึกษาทุกขั้นเอาใจใส่โดยเฉพาะสุ่มใส่ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของชาติและสามารถเสริมย้อมเข้ากับภาคพื้นในสากลอย่างแท้จริงเคียงคู่กับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องข้อจำกัดของหลักสูตรตามบทวิภาคให้มีการหันเปลี่ยนอย่างชัดเจนชัดเจนมีการรายงานซีน้ำเป็นประจำและมีความคืบหน้าทันตามกำหนดเวลาสุ่มใส่ทบทวนคืนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเร่งใส่แก้ไขปัญหาโรงเรียนที่บ่ได้มาตรฐานชั้นประถมและก้าวไปสู่โรงเรียนมัธยมให้สำเร็จโดยไวการสร้างมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติแม่นจำเป็นหีบด่วนในการยกสูงบทบาทด้านความรู้ความสามารถของครูให้เทียบทันกับความเรียกร้องต้องการของสภาพเงื่อนไขการศึกษาภาคพื้นและสากลในระยะใหม่บนพื้นฐานเอาใจใส่สร้างแผนฝึกอบรมให้แก่ครูอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างทันแถวครูให้มีคุณภาพตอบสนองหน้าที่การเมืองให้มีการหันเปลี่ยนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
1: การพิจารณาและหับห้องเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่อยู่กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิเสพแม่นผลสำเร็จที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปี2006-2030ของสภาแห่งชาติสุทธิเสพเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปรับปรุงและเพิ่มทวีพัฒนาในการคุ้มครองหลักคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาให้เป็นระบบครบสุดตื่มอีกท่านก่องแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติให้ฮู้ว่าการพิจารณาและหับห้องเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่เพื่อหับประกันการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและประชาชนลาวปันดาเผ่าสกัดกั้นและต้านบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อที่เป็นพฤติกรรมละเมิดกฎหมายอยู่ในสังคมประกอบส่วนสร้างรัฐเฮาให้เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ปกครองโดยกฎหมายให้เข้มงวดขึ้น เพื่อหับประกันการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานงบประมาณแห่งรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2: การพิจารณาและหับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสบับสร้างใหม่แม่นผลสำเร็จที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปี2026ถึง2030ของสภาแห่งชาติชุดที่10ประกอบส่วนในการสร้างรัฐเฮาให้เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ปกครองโดยกฎหมายให้เข้มแข็งขึ้นเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นเพื่อรับประกันการคุ้มครองติดตามตรวจกาเวียกงานงบประมาณแห่งรัฐให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและรับประกันให้การรวมศูนย์งบประมาณแห่งรัฐมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน
1: ท่านก่องแก้วใส่สงครามให้ฮู้ตื่นว่ากฎหมายสองฉบับนี้ถึงว่าได้หับหองเอาแล้วก็ตามแต่กรรมธิการกฎหมายแลยุติธรรมจะต้องได้สืบต่อสมทบกับบรรดากรรมธิการที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติคณะหาบิซอบแต่หลักกฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเงียบเฮียงให้สำเร็จสมบูรณ์เพื่อรายงานคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนเสนอประธานประเทศพิจารณาออกรัฐดำรัสประกาศใดอย่างเป็นทางการตามระเบียบการที่กำหนดไว้
0: สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติลาวได้มีพิธีลงนามในบทบันทึกการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระยะ 2026-2030 ระหว่างสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติและสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่5สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมของแห่งเมืองแท่งนครหลวงเวียงจันทน์ต่างหน้าให้สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติลาวลงนามโดยท่านอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการส่วนกลางภาคเลขาคณะบริหารพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติของลาวและต่างหน้าสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามลงนามโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเลวันเลยกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามรองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรครองประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยมีบรรดาคณะนำครูอาจารย์และพนักงานรักแรงของทั้งสองสถาบันเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการเซ็นบทบันทึกการร่วมมือในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์การเมืองและวิทยาศาสตร์ที่มีความหมายยุทธศาสตร์อันลึกซึ้งเป็นการพันขยายแนวทางมตินโยบายของสองพรรคสองรัฐลาวเวียดนามเข้าสู่พฤติกรรมตัวจริงและทำกลางสภาพการในภาคพื้นและสากลมีการผันแปรอย่างซับซ้อนการร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมและทฤษฎีการเมืองระหว่างสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติของลาวและสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนองอากรทางปัญญาและฐานข้อมูลหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นักแน่นเพื่อหับไส้การกำหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งเป็นการหัดแน่นสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือรอบด้านและการเป็นครูหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศบทบันทึกการร่วมมือฉบับนี้ได้กำหนดคงเขตร่วมมือ4ด้านต้นต่อคือการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการให้คำปรึกษานโยบายการประสานสมทบดำเนินโครงการค้นคว้าร่วมกันจัดสัมมนาเสวนาทางด้านวิทยาศาสตร์และสร้างบทเสนอแนะนโยบายหับไส้ให้แก่การพัฒนาการก่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมมือก่อสร้างระดับหลังปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบำรุงยกสูงทฤษฎีการเมืองวิธีวิทยาการค้นคว้าภาษาต่างประเทศและวิธีสิทธิสอนแบบทันสมัยการแลกเปลี่ยนวิชาการและการเสริมย้มสากลแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนนักวิชาการเข้าร่วมเวทีวิทยาศาสตร์สากลและสร้างเครือข่ายคลังปัญญาการแบ่งปันข้อมูลและหั่นเป็นดิจิตอลแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์สร้างและเสริมย้มฐานข้อมูลดิจิตอลด้านวิทยาศาสตร์เพื่อใส่คนขั้วห่วมกันทั้งสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันว่าการจัดตั้งปฏิบัติจะดำเนินผ่านแผนการอย่างละเอียดประจำปีโดยมีห้องการสถาบันฝ่ายลาวและกรมคุ้มครองวิทยาศาสตร์และการห้องมือสากลฝ่ายเวียดนามเป็นจุดประสานงานต้นต่อท่านอนุภาพตุนาลมและท่านเลวันเลยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสุกยู่ให้บรรดากิจกรรมห้องมือปรากฏผลเป็นรูปธรรม ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาธารณะประเทศชาติของทั้ง2ประเทศลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน
1: วันที่6สิงหาคมนี้คณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและสนเผ่าศาสนาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5นำโดยท่านธนงไสยกุฎไพฑูรย์รองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และท่านนางคำแหวนสิงห์บัณฑิตประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและสนเผ่าหลวงเขื่อนไว้สุขยู่เวียกงานองค์การกระแดง6เดือนต้นปีนี้ที่องค์การกระแดงนครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาสมาชิกสภาและพนักงานรักแรงองค์การกระแดงเข้าร่วมในโอกาสนี้ดร.บุญทวีเดชบัณฑิตหัวหน้าองค์การกระแดงนครหลวงเวียงจันทน์ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีนี้ต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมและสนเผ่าสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานโปรเด่นใน6เดือนต้นปีนี้ในบางตอนว่าเวียกงานบริจาคเลือดปฏิบัติได้ 18,262 ถุงคิดไลเป็น 51 ส่วนห้อยของแผนการปี 3 ส่วนห้อยของประชากรหรือ 45,000 ถุงต่อปีเวียกงานบรรเทาทุกข์ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุบักเห็บตกอยู่เมือง4โคตบองจำนวน 7,888 หลังคาเรือนและช่วยเหลือเหตุไฟไหม้3เมืองจำนวน13ครอบครัวเวียกงานกู้ภัยสุขเสริญ4หน่วยกู้ภัยภายใต้การซีนำได้ออกเหตุ237ครั้งเสียชีวิต18คนโดยมีผลงานพ่นเด่นเซนเหตุดินหยุบอยู่บ้านทงมังเมืองไซธานีพายุหมักเห็บงานบุญปีใหม่ลาวไฟไหม้ล้ำปาอยู่ภูพนังภูเขาควายและเหตุการณ์คนติดธรรมอยู่เมืองหลองแจงแขวงเซสบูลถึงว่าจะญาติได้ผลงานหลายด้านแต่องค์การกระแดงนครหลวงเวียงจันทน์ยังประสบกับสิ่งท้าทายคือขาดแคลนบุคลากรยังวางตำแหน่งงานถึง17ตำแหน่งข้อจำกัดด้านงบประมาณงบประมาณมีเพียงแต่ประมาณ10ส่วนห้อยของแผนการยังบ่มีรายหับวิสาการและกองทุนพื้นฐานโครงรางและพาหนะยังขาดห้องการถาวรอยู่ตึกศูนย์กลางขาดศูนย์เลือดศูนย์กู้ภัยพาหนะหับไส้หลดบริหารและหลดวีซ่าเฉพาะและสถานที่ห้องประชุมยังจำกัดเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานมนุษยธรรมมีความเข้มแข็งและยืนยงองค์การกระแดงนครหลวงเวียงจันทน์ได้เสนอ3ปัญหาสำคัญคือเสนอโอนเวียกู้ภัยให้คันท้องถิ่นพร้อมจัดตั้งศูนย์กู้ภัยสุขเสริญและศูนย์เลือดนครหลวงให้มีประสิทธิพลนำใช้ระบบการจัดการดิจิตอลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและยกสูงประสิทธิภาพการบริหารขอความสุขยู่จากสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ในการหับห้องและสุขยู่กองทุนกู้ภัยสุขเสริญและกองทุนเลือดให้สามารถดำเนินงานได้อย่างยืนยง
0: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเอาใจใส่แก้ไขปัญหาที่ดินพุกสร้างและที่ดินทำการผลิตที่ติดพันกับที่ดิน3ประเภทปลาคือปลาสงวนปลาผลิตและปลาป้องกันในโอกาสที่แจ้งต่อกรมประสุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุติสิบจัดขึ้นเมืองบดมนีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าสภาแห่งชาติได้ออกมติ57ทับคปจและนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที20ทับนยเพื่อดำเนินการหับหู้ซิดนำไส้ที่ดินอยู่3ประเภทปลากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ผ่านขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จะตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งเฮ็ดทดลองอยู่3แขวงคือสยามบุรีหัวพันคำมวลปัจจุบันได้ผ่านขยายผลการทดลองในขอบเขตต่อประเทศและกระทรวงได้กำหนดอยู่ในแผน5ปีในการออกซิดนำไส้ที่ดินอยู่3ประเภทปลาให้ได้ 125,000 ตัน
3: สภาแห่งชาติก็ได้ออกมติ57ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งเลขที่20นย.นี่เพื่อดำเนินการรับผู้ซิดนำไส้ที่ดินอยู่ใน3ประเภทป่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ผ่านขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งได้เฮ็ดทดลองอยู่3แขวงซึ่งวันนี้อย่าผ่านมาพวกเขาก่อนได้มีการเฮ็ดทดลองอยู่3แขวงก็คือแขวงไซยบุรีแขวงขมวนและก็แขวงหัวพันซึ่งว่าในหันซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องได้มีการพันขยายผลของการทดลองไปในขอบเขตทั่วประเทศและก็กระทรวงพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในแผน5ปีซิดนำไส้ที่ดิน ยู่ใน3ประเภทป่าดังกล่าวให้ได้ 125,000 ตนเนาะอันนี้ก็แม่นแผนที่พระพุทธเจ้าซึ่งในการปฏิบัติตัวจริงก่อนคะแนนการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะออกสิทธิ์นำใช้ที่ดินในเขต3ประเภทป่าตามนโยบายดังกล่าวแล้วแม่นต้องได้มีการรับรองแผนการจัดสรรนำใช้ที่ดินขั้นบ้านจากสภาประชาชนของแขวงก่อนฉะนั้นมันเสนอให้สภาประชาชนขั้นแขวงนี่ช่วยหีบฮ้อนในการสุกยู่ติดตามอำนาจการปกครองแขวงแล้วก็สภาประชาชนแขวงเพื่อหีบฮ้อนรับรองถ้าว่าบ่รับรองพวกเฮาก็บ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได
0: ้ท่านลินครับดวงสวัสดิ์ในฮู้เตือนว่าสำหรับ3ประเภทป่าที่กวมเอาเขตที่อยู่อาศัยและพื้นที่เหตุการณ์ผลิตเป็นบริเวณกว้างรัฐบาลได้ออกแจ้งการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับท้องถิ่นกำหนด3ประเภทป่าขึ้นใหม่และรับรองขึ้นใหม่คาดว่าจะให้สำเร็จในปี2030
1: ในวันที่6สิงหาคมนี้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวหรือแกมซิลจัดกองประชุมออกแบบแข่งขันผลิตภัณฑ์สื่อเกี่ยวกับการพัฒนาสีเขียวโดยให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านสวรรคตราชสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวและท่านสมศักดิ์สกุลคำห้องหัวหน้ากรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาอบรมท่านสมศักดิ์สกุลคำกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการแกมซิลที่ได้ริเริ่มในปี2023และจัดตั้งปฏิบัติโดยสมาคมนักข่าวลาวร่วมกับองค์การแค่นานาชาติประจำลาวซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปโดยมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการรายงานข่าวบัญหาสีเขียวให้แก่สื่อมวลชนทางภาครัฐองค์การจัดตั้งสังคมและผู้นำไส้สื่อออนไลน์ทั่วไปเพื่อยกระดับทักษะเวียกงานสื่อมวลชนและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยนำไส้ปัญญาประดิษฐ์เข้าซวยเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ติดพันกับการพัฒนาสีเขียวให้ทันยุคสมัยสร้างความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละปีหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วโครงการจะต่อยอดสู่การจัดประกวดผลิตภัณฑ์สื่อสีเขียวและครั้งนี้เป็นปีที่4ที่ได้จัดกองประชุมให้ผู้ต่างหน้าจากหลายภาคส่วนเป็นต้นแมนนักวิชาการจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ประจำภาควิชาสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติต่างหน้าจากหนังสือพิมพ์ประชาชนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติวิทยุสาวหนุ่มสินไซยุคใหม่และคณะบริหารงานโครงการรวมมีทั้งหมด17ท่านร่วมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งหน้าเพื่อกำหนดทิศทางเกณฑ์การตัดสินเงื่อนไขหัวข้อและรายละเอียดอื่นๆของการประกวดผลิตข่าวเพื่อให้การแข่งขันมีความยุติธรรมสร้างสรรค์สัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการก่อนที่จะประกาศเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในใบนี้ทั้งนี้การประกวดผลิตภัณฑ์สื่อสีเขียวถือเป็นกลไกสำคัญในการสุกยู่ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ในการนำไส้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ต่างประเทศเพื่อนำเอาประสบการณ์มาพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
0: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังสืบต่อผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลาง และตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฟอร์ดกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระหว่าง21หา28องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฟอร์ดกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระหว่าง24หา28องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา29องศาสำหรับแกวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง19หา26องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระหว่าง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระหว่าง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าสาธารณรัฐเกาหลีประเสริญกับคืนความฮ้อนหุนแหงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว21คนขณะที่นครหลวงเซอุลคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดถึง39องศาซึ่งใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในปี2018ประธานาธิบดีลีเจมยองได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐและอำนาจการปกครองท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อรับมืออากาศร้อนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการปกป้องกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและบังคับให้มีการพักเวียกสำหรับแรงงานกลางแจ้งในระยะที่อากาศร้อนจัดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสาธารณรัฐเกาหลีระบุว่าหลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวถึงว่าจะเป็นระยะกลางคืนส่งผลให้ประชาชนต้องออกไปหาสถานที่ผ่อนคลายฮ้อนขณะเดียวกันการแข่งขันเบสบอลถูกยกเลิกถึง10นัดหลังจากมีผู้สมเป็นลมย้อนสภาพอากาศฮ้อนหุนแฮงนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินถึงว่าจะบ่ได้พัดเข้าประเทศโดยตรงแต่มีส่วนเหตุให้เกิดลมฮ้อนและอากาศแห้งแล้งเหตุให้ขึ้นความฮ้อนในสาธารณรัฐเกาหลีทวีความหุนแหงขึ้นเติม
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติสิงคโปร์ได้เปิดเผยในวันที่5สิงหาคมนี้ว่ายอดขายย่อยของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น4ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายตัว 2.9 ส่วนห้อยในเดือนพฤษภาข่าวระบุว่าเมื่อปัจจัยตามฤดูกาลแล้วยอดขายย่อยในเดือนมิถุนาเพิ่มขึ้น1ส่วนห้อยจากเดือนพฤษภาส่งผลเฮ็ดให้ยอดขายย่อยทั้งหมดในเดือนมิถุนาปีนี้มีมูลค่าประมาณ 4.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์โดยยอดขายทั้งออนไลน์กว่าออกประมาณ 16.4 ส่วนห้อยของยอดขายย่อยทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 15.3 ส่วนห้อยในเดือนพฤษภาคะแนนอุตสาหกรรมและการขายย่อยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตตัวปีโดยหมวดสินค้าเพื่อการพักผ่อนเพิ่มขึ้นหลายที่สุดถึง 11.4 ส่วนห้อยตามด้วยโมงและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 10.5 ส่วนห้อยถึงอย่างไรก็ตามยอดขายธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่มลดลง 2.3 ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งโกงกันข้ามกับการเพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยในเดือนพฤษภาหลังจากปรับปรุงปัจจัยตามฤดูกาลยอดการขายอาหารและเครื่องดื่มยังหลุดลง2ส่วนห้อยจากเดือนพฤษภาสำหรับยอดขายทั้งหมดของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่มในเดือนมิถุนามีมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์โดยยอดขายทั้งออนไลน์กว่าประมาณ 20.2 ส่วนห้อยของยอดขายทั้งหมดที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้และเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
5: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียก ให้ท่านที่พ้นเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการทำเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม้งรัฐการ
6: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ทานได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้เทศปัสสสุนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วลันและทั่วปุงสุนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งเคียงขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศสุมเซยวันสร้างตั้งสภาประสุนท้องถิ่นหรือสภาประสุนขันแขวงครบรอบ48ปีอย่างสุดใจในวันที่4สิงหาคมปี1978หา4สิงหาคม2026และยังทำมิตรของรายการจะให้ประธานได้รับฟังระลึกวันเกิดทานฟิเดลกาสโตผู้นำทางประวัติศาสตร์ที่ดีเด่นและกล้าเกียรติของประวัติศาสตร์กูบาวันที่3สิงหาคมทรงประสบผ่านมานี่ที่สภาแห่งชาติสหายศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเยเปาเฮอร์ประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาได้มีความเห็นในโอกาสระลึกวันเกิดของสหายฟิเดลกาสโตผู้นำทางประวัติศาสตร์ที่ดีเด่นและกล้าเกียรติของการปฏิบัติกูบาครบรอบ100ปีในวันที่13สิงหาคมปี1926หา13สิงหาคม2026ซึ่งสหายศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเยเปาเฮอร์กล่าวว่า
1: สหายกูบาในลาวท่านนั้นที่แรกแห่งในฐานะที่เป็นประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบามาหลายกว่า2ทศวรรษข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกับมหาสหายในพื้นนี้เป็นในทั่วโลกมีคำแนะนำต่อสายฟิเดลกาสโตผู้นำทางประวัติศาสตร์ที่ดีเด่นและกล้าเกรงของการปฏิบัติกูบาในโอกาสระลึกวันเกิดของท่านครบครอง100ปีสำหรับประชาชนมนาเผ่าก็คือบรรดาประชาชนที่ทำหอมสติภาพและควบเป็นท่าในทั่วโลกสายเพียงแม่เพื่อนวิธีง่ายและสัญลักษณ์ที่ดีเด่นแห่งการต่อสู้ด้านจักรพรรดิเพื่อปกป้องเอกลักษณ์แห่งชาติและควบคุมงานทางสังคมนับแต่ปี1959เป็นต้นมาสายฟิเดลได้นำเอาการปฏิวัติสังคมยุ่งยุ่งเว็บบาร์ก้าวไปสู่ขันนาญาณวิสัยในทำการนักวิทยาผู้พันทางการการทหารแซงทางการเมืองเลยปิดล้อมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของสิทธิอำนาจการปกครองของสหรัฐร่วมทางร่วมปัญญาลอบสังหารของจักรพรรดิต่อทางสายฟิเดลหลายกว่า600ครั้งมาหอมปัจจุบันนี้ภายใต้การสีน้ำยุทธศาสตร์และอุดมการปฏิวัติอันแน่นเข้มอันนักแน่นของสายฟิเดลในตลอดระยะคือ6สันโทษวันกุยบาสังคมนิยมจึงสามารถยื่นยุทธนาในอเมริกาละตินทางด้านการศึกษาสาธารณสุขป้องกันชาและเทคโนโลยีศิลปะสังคมกุยบามีห้องสมุดปลอดภัยและประชาชนกูบามีความสันติเป็นจิตเป็นใจเดียวและฝึกฝืนปฏิบัติยุ่งอ่อนคันพักมารีกูบาอย่างสมถนสมบัติสิ่งหนึ่งอีกที่น่าภูมิใจที่สายฟิเดลได้สร้างจิตสำนึกอันการเป็นหินศิลาและหลักการที่ผมยึดแบ่งของการปฏิบัติกูบาก็คือความสันติสากลโดยยึดมั่นนำใจสายเป็นหนึ่งซีสายฟิเดลในฟอกอยู่เสมอว่าพวกเขาต้องแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่เพื่อนมิตรโมเมนต์สิ่งที่เลือกจากคนต่อการจากในคิดถึงคราวนี้ถึงในว่าผู้ว่ายังประสบกับคนหนึ่งอย่างหลายอย่างที่ไปในประเทศของการนับเจ็ดปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสามเป็นต้นมาสายฟิเดลได้ตัดสินใจส่งแผ่และเชี่ยวชาญด้านต่างๆหลายกว่าห้าเส้นคนไปปฏิบัติงานที่สร้างคน ยุ่งล่ากว่าได้กว่า50ประเทศในทั่วโลกและให้ขึ้นเอซังกลายกว่า52,000คนจาก132ประเทศมาศึกษาอยู่ประเทศคุณบาในนี้ร่วมทางกันทรงมวยแผ่ชุดเสริมไปช่วยประเทศต่างๆในเวลาเกิดภัยพิบัติทางธรรมศาสตร์และในช่วงเวลาเกิดโรคระบาดที่5แห่งต่างๆในอิทธิสกุลในฐานะที่คุณบาเป็นประธานขบวนการประเทศอุ้มกุ้มท่านสองขันและประธานกุ้มประเทศจิตเจตและทีมสองขันสายพี่แดงได้เสนอแนวทางการทูตที่ชัดเจนและในการต่อสู้เพื่อสันติภาพเอกราชแห่งชาติและเพื่อระเบียบการเศรษฐกิจที่เป็นธรรมโดยเฉพาะแม้การปกป้องผลประโยชน์ของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการกฎหมายสากลและกฎหมายสากลการยุทธศาสตร์และนิสัยทางปฏิวัติของสายพี่แดงกู้บ้านในปัจจุบันขึ้นเป็นกายเป็นคันทุ่งและผู้จัดในประเทศอเมริกาตินเพื่อก้าวไปสู่สังคมที่ดีกว่าเก่าที่ประชาชนแต่งของนั้นจะไปหนอนเกี่ยวกับการพัฒนาพิธภาพการลาของเราสายพี่แดงกสตูบริษัทนำไปสู่การพักของมือในกู้บ้านจะตั้งคณะกรรมการเพื่อคนสมัครที่เขาพิจารณาลาวและกัมพูชาในปี2568เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนการต่อสู้อุตสาหกรรมต่างจักรพรรดิอเมริกาของประชาชนก่อนปี2575สายที่แรกในนี้โอกาสต้องทำและพบปะกับสายที่มีองค์อิทธิและสายหวานภูมิสวรรค์อยู่ที่นครหลวงอาวาในฐานะคณะกรรมการของศูนย์การในหลานสายในเวลาและได้จัดส่งทีมแพทย์สุธมิตรไปช่วยประชาชนลาวในเขตที่มันปฏิวัติอยู่เมืองเวียงแสนแขวงหัวพันภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสายพีแดงเน้นในยุคการต้นทับและพบพักกับบรรดาผู้นำรุ่นทวีตของพรรคประชาชนปฏิวัติทั้งหมดเจ็ดสายที่มาคนพบลาวาโดยเฉพาะในการเยียวยามิตรภาพยุคเวลาของสายแก่ซองบุรีหันในเดือนกันยายน2576ที่จะครบรอบ50ปีในเดือนกันยายน2026นี้อันนี้แม้คิดหมายที่สำคัญในการพูดทั้งทั้งมิจฉาไอแนลซึ่งได้แสดงออกในทางการพูดประมาณสองเทียนทองของเราบนจิตใจและกรรมนี้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังที่ใจในสุดที่สำคัญซึ่งศาสนาของพวกข้าพเจ้ายังได้ขอบคุณคุณต่อสายพี่แดงต่อพักและเลี้ยงประชาชนคุณบ้านในโอกาสครบร้อยปีที่พวกเราพร้อมกันและได้ทนพบนานในคุณงามความดีที่สายที่แน่นในสร้างบ้านใหม่เป็นมรดกอันล้ำค่านี้อีกถึงในนามประธานสมาคมมิตรภาพลาวว่าพวกเราจะเอ็กซ์ชุดของสภาเพื่อสืบต่อเป็นส่วนหนึ่งในแนวหลังยุทธศาสตร์สำหรับการสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนบ้านทีมที่ร้านอาหารในการปกปักษาประเทศชาติสังคมนิยมต่างการที่ล่อและการลุกโทษทุกแบบของสาหรับในฐานสุดีขางพระเจ้าเสื้อมันยังแห่งการมาการปฏิวัติคือว่าให้ใจอุดมการที่สายฟิเลนได้ปุ๊บฟังไว้จะซื้อต่อกาวในขณะยังมีใส่แนวคิดทัศนะและอุดมการของสายพีแดงเนื้อย่องอยู่ในดวงใจของพวกเราตลอดไปมิตรภาพลาวและคุณบามันเนื้อของใจ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั้นก็เหมือนกันและนึกถึงวันเกิดของทานฟิเดลกาสโตผู้นำทางประวัติศาสตร์ที่ดีเด่นและก้าวแก่นของการปฏิบัติกูบาซึ่งสหายศาสตราจารย์ปริญญาเอกเจริญเยเปาเฮอร์ประธานสมาคมมิตรภาพลาวกูบาได้มีคำเห็นในโอกาสระลึกวันเกิดของสหายฟิเดลกาสโตผู้นำทางประวัติศาสตร์ที่ดีเด่นและก้าวแก่นของการปฏิบัติกูบาครบรอบ100ปีในวันที่13สิงหาคมปี1926หา13สิงหาคม2016ท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปทางรายการใจประทานได้รับฟังความม่วนความซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในจากทางรายการตื่มอีก

เอ็นปัสสุนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข่าวโฮงประธานสภาหิตชาติเหตุเวียกอยู่แขวงไส้สมบูรณ์ในวันที่30กรกฎาคม2566ผ่านมานี้ที่สมุสรใหญ่แขวงไส้สมบูรณ์ได้มีพิธีประกาศกงจักที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงไส้สมบูรณ์โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีท่านคำพลอยหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชุมแขวงไส้สมบูรณ์ท่านพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญารองเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบรรดาท่านคณะประจำภาคแขวงกรรมการพรรคแขวงคณะประจำสภาประชุมแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งและสมาชิกสภาประชุมแขวงประจำเมืองอ้อมข้างห้องหัวหน้าห้องว่าการผู้ต่างหน้าของแผนกการและองค์การอ้อมข้างแขวงคณะห้องว่าการและพนักงานเสนาธิการของสภาประชุมแขวงรวมจำนวน100กว่าท่านในพิธีทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการโดยโยในการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชุมแขวงไส้สมบูรณ์ระยะ6เดือนต้นปีและที่ทางแผนการ6เดือนท้ายปี2566หลังจากนั้นท่านเวียงแก้ววรรณจักรห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้อ่านมติคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่197ทับข้อปจลงวันที่8กรกฎาคม2566ว่าด้วยการแต่งตั้งท่านพลอยคำหงบุญยวงเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงไส้สมบูรณ์และท่านนางคำศรีสิทธิวรดาเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงไส้สมบูรณ์ท่านรองประธานสภาแห่งชาตินางสุนทรสัญญจักรได้เกียรติมอบมติดังกล่าวให้แก่ประธานและรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18ในโอกาสเข้าร่วมพิธีประกาศดังกล่าวท่านนางสุนทรสัญญจักรได้ตีราคาสูงและแสดงความชมเชยต่อผลงานและผลสำเร็จรอบด้านของแขวงภายใต้การนำพาซี่น้ำของคณะพรรคอำนาจการปกครองของแขวงไส้สมบูรณ์ทั้งแสดงความชมเชยต่อบรรดาท่านที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่18และแสดงความเชื่อมั่นว่าคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งจะนำพาซี่นำเวียกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งของตนโดยมีการวางแผนการเคลื่อนไหวเป็นเตละระยะมีการสรุปตีราคารายงานขันถึงโดยอิงใส่แผนการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือคณะพรรคแขวงวางออกทางประสานสมทบกับคณะประจำสภาประชุมแขวงก็คืออำนาจการปกครองแขวงเพื่อค้นคว้าจัดตั้งผันขยายบรรดาแผนงานโครงการที่สภาแห่งชาติวางออกใน5ปีต่อหน้าโดยให้สอดคล้องกับจุดพิเศษความเป็นจริงและท่าแห่งของเขตเลือกตั้งของตนมีกลไกประสานงานกับบรรดากรรมาธิการของสภาแห่งชาติในการปฏิบัติสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติตาม3พระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้อำนาจการปกครองแขวงก็คืออำนาจการปกครองทุกขั้นองค์การจัดตั้งขั้นแขวงจงได้ให้การร่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสภาประชุมแขวงคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งและสมาชิกสภาประชุมแขวงด้วยการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชุมแขวงเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวท่านรองประธานสภาแห่งชาติเฮ็ดเวียกอยู่แขวงไส้สมบูรณ์ท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่4สิงหาคม2566ที่ห้องประชุมสมุสรแขวงได้มีพิธีประกาศกงจักการจัดตั้งที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงข้ำมวนโดยการเป็นประธานของท่านมนไซเลาโมซุงกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีท่านไซสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชุมแขวงมีบรรดาท่านคณะประจำและกรรมการภาคแขวงคณะประจำสภาประชุมแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาประชุมแขวงแผนกการอ้อมข้างคณะห้องว่าการและพนักงานเสนาธิการของสภาประชุมแขวงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีได้รับฟังการรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงข้ำมวนจากทานเสสนะโคตรภูธรและทานห้องหัวหน้ากลุ่มเวียกงาน
สมาชิกสภาแห่งชาติได้อ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที119ทับคปจลงวันที่8กรกฎาคม2566ว่าด้วยการแต่งตั้งทานไซสนะโคตรภูธรเป็นประธาน

ะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงคำมวนฐานแก้วอุดรบุตรสิงห์คอนเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงคำมวนจากนั้นทานมอนไซลาโมซุงได้มอบมติดังกล่าวให้แก่ประธานและรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติในโอกาสนี้ทานมอนไซลาโมซุงได้แสดงความสุ่มเสยต่อบรรดาทานที่ได้ถูกแต่งตั้งเพื่อนำพาซี่นำเวียกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงคำมวนพร้อมทั้งเน้นหนักให้มีกลไกการประสานงานกับบรรดากรรมธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติสภาประชุมแขวงและคณะภาคองค์การปกครองแขวงอย่างเป็นปกติให้มีการปฏิบัติสิทธิ์และหน้าที่ของสมาชิกสภาแห่งชาติและคณะประจำสภาแห่งชาติเพื่อติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและบรรดาโครงการลงทุนที่พร้อมจัดตั้งปฏิบัติอยู่เขตเลือกตั้งของตนที่ส่งผลกระทบโดยกลุ่มต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ในการสร้างตั้งและปรับปรุงนิติกรรมท้องถิ่นการตกลงปัญหาสำคัญของท้องถิ่นและการติดตามกวดกาท่านรองประธานสภาแห่งชาติยังได้เสนอให้อำนาจการปกครองแขวงก็คืออำนาจการปกครองทุกขั้นจงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการร่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวเวียกงานของสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงด้วยการสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แมนข่าวประกาศแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่12มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าประธานจะทำให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชุมคันแขวงไรขึ้นไซสุภพลมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการวีไรเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดได้ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าของมื้อผักพรที่แสนอบอุ่นแบบนี้กับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลีเดอร
2: ์สบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่7ของพวกเฮา2คนเฮา2คนก็ได้พาทุกท่านได้ไปเลาะไปชมความงามของบึงหนองเทาและก็ทำป่าเสื่อมกันไปแล้วแต่ว่าในมื้อนี้ตาต้ากับโนลีจะพาทุกท่านได้มาหับฟังเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังมาแหงน
1: ั่
2: นก็คือการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือหลายคนมักเอิ้นว่าอีโคทัวริซึม
1: แม่นแล้วได้ยินตลอดโนลีเนาะการ ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เพราะว่าหลายคนก็คงจะได้ยินคำนี้อยู่ตลอดแต่อาจจะยังบ่ทันได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโคทัวริซึมแม่นหยังมีความสำคัญแนวใดและพวกเขานักท่องเที่ยวจะสามารถมีส่วนร่วมได้แนวใดเด
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็ฟังแล้วก็น่าสนใจหลายแต่ว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโคทัวริซึมนี้ตาต้าก็ลองมาฟังน้ำกันตื่มว่าอยากให้ตาต้านี่นะได้อธิบายตื่มว่าการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโคทัวริซึมนี่มันแม่นอันใดกันแท้เจ้า
1: การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือว่าอีโคทัวริซึมถ้าเว้าง่ายๆก็คือการท่องเที่ยวยังมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นถึงการเรียนรู้การซึมซึมธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนโดยที่บ่สร้างผลกระทบหรือว่าบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวไดโนลี
2: โอ้หมายความว่าบ่แม่นแต่การไปเที่ยวถ่ายรูปแบบงามๆแล้วก็กลับแต่มันแม่นการเดินทางที่ใส่ใจธรรมชาติและก็ชุมชนนําอีก
1: แล้
2: วหลักการสําคัญของการท่องเที่ยวแบบนี้นี่มีอย่างแน่ตาตา
1: แบบนี้เลยหลักการสําคัญท่านผู้ฟังโนลีซึ่งมีอยู่3อย่างหลักๆเลยเด้อ1ก็แม่นการอนุรักษ์ธรรมชาติจื้อไว้เลยเน
2: า
1: ะว่าสําหรับความหมายของการท่องเที่ยวและก็หลักการแม่นการอนุรักษ์ธรรมชาติเนาะหลักการที่1อนุรักษ์คือแบบใด
2: อ
1: นุรักษ์แบบใดจึงเอิ้นว่าอนุรักษ์เนาะ
2: แม่นแหละ
1: แม่นบ่ทิ่มขี้เหยื่อ
2: โอ้
1: บ
2: ่
1: ทิ่มขี้เหยื่อบ่เก็บหรือทําลายพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
2: คือความหมายว่าต้องไปเที่ยวแบบว่าต้องรักษาสภาพแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติให้มันอยู่คงแบบนั้นมา
1: แม่แล้ว
2: ก็คือให้มันอยู่ต่อไปแล้วก็บ่ไปทําลายมันด้วยการทิ่มขี้เหยื่อ
1: แม่นแล้วแล้วก็บ่ทําลายพันธุ์ไม้คือว่าบ่เด็ด
2: บ่เด็ด
1: บ่เหยียบบ่เหยียบพันธุ์ไม้บ่เด็ดแล้วก็บ่เอาสัตว์ป่าอยู่หันมาอีกได้บางคนอาจจะพบกระห้องอยู่ใน
2: ป่าก
1: ระต่ายและอื่นก็มีท่านผู้ฟัง
2: เจ้า
1: หลักการที่2แม่นการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นก็คือการอุดหนุนสินค้าหันเด้
2: โอ้เจ้า
1: อุดหนุนสินค้าเสื้อว่าคนลาวเฮาก็มักเซ็นซื้อหน่อไม้บ่ซื้อผักนางอังหญ้าที่ว่าเพิ่นมาวางขายหันเด้โนล
2: ีโนลีก็เป็นคนนึงที่มักเวลาไปเที่ยว
1: แสดงว่าส่งเสริมแบบท่องเที่ยวอนุรักษ์ได้น่ะของเจ้าเอิ้นน่ะ
2: เออๆแม่นมากๆเวลาเฮาไปท่องเที่ยวแบบว่าธรรมชาติเนาะมันจะมีชุมชนประชาชนที่ว่าเอาเครื่องไปวางขายอาจจะเป็นพืชผักที่เจ้าปลูกเองจริงๆน่ะไปวางน่ะก็มักซื้อได้หั่นน่ะมักแบบนั้นก็เป็นการส่งเสริม
1: แล้วแล้วถูกต้องอันนี้มันถูกหลักการของการท่องเที่ยวแบบเฮาเป็นนักอนุรักษ์เลยได
2: ้
1: เนาะอุดหนุนสินค้าอาหารบ่หรือว่าการนําใช้บริการจากประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้รายได้กระจายสู่ชุมชนโดยด้วยตัวของมันเองคือตัวอย่างเฮาไปเที่ยววังเวียงนี
2: ่
1: เฮาไปขี่เรือขยักนี่ก็ถือว่าเฮาส่งเสริมประชาชนท้องถิ่นแล้วได
2: ้คือโนลีไปเที่ยวตาดแก้งยุ้ยเนาะอยู่วังเวียง
1: เจ้า
2: อยู่วันตาดนะก็เจ้าก็จะมีประชาชนที่ไปวางพักพวกพักกูดหมักเพชรหมักทั่วมันดอกมันด่างอย่างซี่นะก็เจ้าก็จะไปวางอยู่หั่นอันนี้ก
1: ็ว่ามันเมาเลยว่ะ
2: จักว่าเมาได
1: ้
2: ไปเมาแบบมันเป็นพักธรรมชาติอยู่แล้วนะก็ไปซื้อสวยแล้วก็อีกอย่างนึง
1: เห็นมูดอกเห็นหลายคนนี่ทายรูปงามๆมากับสายน้ำตกพร้อมทั้งได้สัมผัสกับอาหารท้องถิ่นของเพิ่นอีกเนาะเวลาที่เฮาไปตั้งแคมป์เนาะหรือว่าไปเฮ็ดปิกนิกเอาตั้งปิกนิกไปก็มีได้เน
2: า
1: ะเอา
2: ตั้งสบายเลยด
1: ิสบายเน
2: า
1: ะพาไปง่ายอาหารอยู่หั่นก็แม่นตำบักฮุงรสได้ไก่ลาด
2: เจ้าปิ้งหอมๆแม่นบ
1: ่ปิ้งหอม
2: ๆอยาก
1: เข้าท้องกันโดยที่ประชาชนนั้นเอามาขายอยู่ใกล้ๆหันเลโนลี
2: เนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและก็สร้างก็จะเอื้อนว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าหมู่คณะได้ดีสำหรับสถานที่นี้เน
1: า
2: ะแล้วก็ได้ทั้งลิ้นน้ำเย็นๆได้กลิ่นอาหารแซ่บๆอยู่แคมป์ตาดก็ถือว่าเป็นการก็จะเอื้อนว่า
1: สุดยอดแล้วเนาะ
2: สุดยอดแล้วก็ดึงเอาพลังชีวิตของพวกเขาออกมาได้มีความสุข
1: โนลีอยากไป
2: เขานัดกันบ่
1: นัดกันเนาะอยากไปอยากไปกินแกงหน่อไม้หรือว่าเขาเฮ็ดแกงหน่อไม้เฮ็ดยังไป ไปฮอดล
2: า
1: แบบ
2: บุ๊ก
1: แต่งกินไปก่อนไปฮอดลาเฮาจะซื้อน้ำของประชาชนเติมสุกยู่เด
2: ้
1: การท่องเที่ยวแบบอันประชาชนมีส่วนร่วม
2: และการสนับสนุนกับเจ้าได
1: ้แม่น
2: เฮาต้องได้ขึ้นแผนและได้วางแผน
1: อีโกทัวริซึม
2: เออ
1: ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์
2: เจ้าเอาสำหรับไผที่ว่ามีแผนที่จะไปลิ่นไปเที่ยวอยู่ตาดมากๆกันนัดพวกเฮา2คนได้มึงจะไปพบกันอยู่จุดหมายปลายทางบ่อนั่นเนาะตอนนี้ฟังเพลงก่อนตาตาผ่อนคลายกันก่อนสักหน่อยนึงแล้วอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: กลับเข้ามาสู่ระยะตอนท้ายของรายการเที่ยวแดนจำปาตาตาถ้าหากนักท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวตาดวังม่าเมืองสังทองให้ประทับใจและก็มีความสุขนี่นะเฮาต้องได้มีการเกี่ยมตัวแนวใดเด้อพอแนะนําได้บ
2: ่ได้ได้โนลีเนาะสําหรับการกล้าเกี่ยมตัวเด้อท่านผู้ฟังตาต้าก็ได้เอาข้อมูลมาจากหลายท่านที่ว่าได้ไปเที่ยวตาดวังม่ามาแล้วเนาะเพิ่นบอกว่า1ให้เลือกเวลาสําคัญแม่นเลือกเวลาเนาะฤดูฝนหาต้นฤดูแล้งเนาะแม่นไปเที่ยวคือยามนี้แหละเหมาะเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาก็ต้องได้เบิ่งเรื่องของสภาพอากาศอีกตื้มในการเดินทางเนาะ
1: แม่นล่ะ
2: เพราะว่าระยะนี้เป็นหยังจึงเป็นระยะที่แบบเข้าพรรษานี่แห้งไปเที่ยวเพราะมันเป็นยามฝนเนาะน้ำมันหลายเดโนลีท่านผู้ฟังน้ำหลายแล้วก็ธรรมชาติมันแขวสดงดงามที่สุดได้เนาะอันนี้เว้าเรื่องการเลือกเวลาไปเที่ยว2เป็นเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องนุ่งแน่นอนเฮาก็ต้องได้เตรียมเครื่องสำรองเวลาที่เฮาไปลงลิ่นน้ำเพราะว่าบ่ให้ร่างกายของเฮาเนี่ยมันซุ่มหรือว่าเอาชุดเดียวไปมันจะเปียกร่างกายน้ำบางเทื่อเฮาปรับบ่ทันเฮาจะเป็นวัดเป็นไข้ได้เนาะฉะนั้นต้องเตรียมเสื้อผ้าไว้สำรองเวลาที่เฮาการเตรียมไปลิ่นน้ำแล้วก็เกิบก็ต้องซอกคูที่ว่ามันยึดเกาะหรือว่ายึดติดในเวลาที่เฮาย่างบ่ให้มันมืนเนาะ
1: อันนี้ก็ถือว่าให้ความสำคัญได
2: ้
1: เกี่ยวกับเกิบนี่เนาะ
2: เจ้า3รักษาเรื่องของความสะอาด
1: โอ้อันนี้บ่ควรละเลยเลย
2: เจ้า
1: เพราะว่าแต่ละคนไปลิ่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบ่เฉพาะแต่ว่าบ่อนใดบ่อนหนึ่งการรักษาความสะอาดนี่ต้องปิ่นก็เอิ้นว่าอยู่ในจิตสำนึกของแต่ละคนโลด
2: ถูกต้องถูกต้องแม้กระทั่งขี้เหงื่อน้อยๆเซนทอดูดของทานหรือว่าจะเป็นฝากระตุกน้ำดื่มที่ทานแกะน้ำดื่มแล้วมันจะมีฝากระตุกมันหรือแม้กระทั่งว่าขออนุญาตทานผู้ฟังไม่จิ้มแคลที่มันมี
1: เป็นพลาสติก
2: เป็นพลาสติก
1: อ
2: ันแบบหมายความว่าอันน้อยๆแม่อันน้อยๆก็อย่าปล่อยวางเพราะว่ามันก็ไปทำลายธรรมชาติเช่นเดียวกันฉะนั้นสำคัญหลายเรื่องของความสะอาดพวกเขานักท่องเที่ยวต้องได้ช่วยกันเนาะบ่ทิ่มขี้เหงื่อหรือถุงพลาสติกไว้บริเวณน้ำตกได้เนาะบ่แม่นว่าเฮาไปกินข้าวตั้งแคมป์เฮียบห้อยล่ะเฮาจะเอาถุงขี้เหงื่อปาไว้หั่นเป็นกล่องไว้นะกล่องแล้ว
1: จักกระตุกจักทุ่งยางจังซี่เนาะ
2: เอาขึ้นรถมาพร้อมรถทางฝั่งเว้าเรื่องสติเนาะสตินํากันเพื่อให้ตาดวังม่านี่สวยงามตลอดไปคือดังโนรีเว้าบ่เฉพาะตาดวังม่าความสะอาดทุกๆสถานที่ท่องเที่ยวและทุกๆบ่อน
1: แม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีหลายตาๆสําหรับใครที่กําลังซอกหาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใกล้ๆนครหลวงเวียงจันทน์ก็อย่าลืมปักหมุดไปเที่ยวตาดวังม่าเมืองสังทองมีได
2: ้แม่นแล้วเนาะตาดวังม่าเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านที่ไปเที่ยวแล้วมีภาพประทับใจคือแนวใดๆหรือว่ามีสิ่งอันตรายใดๆท่านก็สามารถส่งมาบอกพวกเราอยู่ในรายการเนาะโทรศัพท์เข้ามาก็ได
1: ้แม่นล่ะ
2: ในรายการของพวกเราเพราะว่าพวกเราพร้อมกันมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าหรือว่าจะส่งเข้าทางเพจของวิทยุก็ได
2: ้
1: ก็จะมี2เพจเนาะก็คือ Lao National Radio ส่งเข้าทางอินบ็อกซ์ไว้เลยหรือจะเป็นอีกเพจนึงก็คือ LNR Infotainment เพื่อจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้ระวังเป็นสิ่งที่ต้องเตือนนักท่องเที่ยวทางอื่นๆเฮาก็สิได้ประชาสัมพันธ์ให
2: ้เจ้าเนาะพวกเฮามาเริ่มจากลาวเที่ยวลาวแล้วก็เชิญชวนหมู่เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศมาท่องเที่ยวการเชิญชวนด้วยวิธีง่ายๆเพียงแต่ทานโพสต์รูปที่สวยงามของธรรมชาติที่ทานนั้นได้ไปอยู่ในจุดนั้นเนาะแล้วก็เผยแพร่ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ของทานท่านก็สามารถเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเราเฮาให้กับหมู่เพื่อนที่ว่าท่องอยู่ในโลกมือถือได้เห็นเส้นเดียวกัน
1: แม่นแล้วเนาะเอาตอนนี้ถือว่าเวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาของพวกเฮาก็หมดลงแล้วตาตากับโนรีก็ต้องจะได้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วได้
2: เจ้า
1: เนาะก็ขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพลังเต็มห้อยเพื่อจะเริ่มต้นเวียกงานในมือต่อไปมื้อนี้ตาตาโนรีลากันไปก่อน
2: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการกวางซีทีสวยงามซึ่งแม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุเอาไปปูเขตกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งฮิตของประเพณีที่เป็นมวลเสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวของกวางซีให้ประชาชนได้รับฟังนำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับกวางซีให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการเซนทานรับฟังข่าวเกี่ยวกับ6เดือนต้นปีรายรับจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนเพิ่มขึ้น9กว่าสันห้อยนำเสนอโดยทาวอนอินทสอน
1: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเพื่อได้รายงานในวันที่4สิงหาวาตัวเลขล่าสุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนประกาศได้แสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้อุตสาหกรรมบริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของจีนแม้นได้ดำเนินไปด้วยดีรายรับจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้เพิ่มขึ้น9กว่าส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาซึ่งอันนี้แม่นก็ได้แสดงให้พวกเราเห็นว่าอยู่ใน6เดือนต้นปีนี้หั่นรายรับจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนแม่นบรรลุถึง 7,718 ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น9กว่าส่วนร้อยยอดมูลค่ากำไรของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ก็ได้เพิ่มขึ้น1ส่วนร้อยมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บรรลุถึง 33,790 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น11กว่าส่วนร้อยสภาพการดำเนินงานโดยได้แบ่งตามคงคิดที่ได้แสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้หั่นรายรับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แม้นได้เพิ่มขึ้น6กว่าส่วนร้อยกว่าเอา21กว่าส่วนร้อยของรายรับทั้งหมดรายรับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น8กว่าส่วนร้อยรายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอย่างซืบต่อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ใน6เดือนต้นปีนี้หั่นรายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารแม่นกว่าเอา68กว่าส่วนร้อยของรายรับทั้งหมดอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่ในนี้หั่นการบริการระบบ Cloud Computing อันนี้ก็ถือว่าและข้อมูลใหญ่บรรลุถึง887ตื้อ700ล้านหยวนเพิ่มขึ้น12กว่าส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025ผ่านมาทั้งหมดนั้นแม้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายรับจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนอยู่ใน6เดือนต้นปีนี้แม้นเพิ่มขึ้น9กว่าส่วนร้อยตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาพบกับรายการกวางซีที่สวยงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนสู้สนผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่สะสมไว้ด้วยวิธีใหม่300ล้านกิโลวัตต์อยู่ในปี2030นำเสนอโดยเวินวังคูนดาลา
1: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดเผยแผนการสร้างระบบไฟฟ้าแบบใหม่ในระยะจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างที่15ในระยะการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาดังกล่าวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะปรับปรุงการจัดแบ่งด้านทรัพยากรและแบบดัดสมสนิทต่างๆให้ดีขึ้นบ่ว่าจะเป็นพลังงานที่สะสมไว้ด้วยการสูบน้ำพลังงานที่สะสมไว้ด้วยวิธีใหม่และอื่นๆแผนการนี้ระบุว่าในระยะการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีข้างที่15สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเร่งรัดการสร้างโรงไฟฟ้าที่ผลิตด้วยการสูบน้ำสูบยุ่ยให้การสะสมพลังงานไว้ด้วยวิธีใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างขนาดใหญ่และสูบยุ่ยพลังงานที่สะสมไว้ด้วยวิธีใหม่ได้รับนำใช้ในกรณีหลายกว่าเก่าจีนจะยังสุกยู่การปรับปรุงและยกระดับการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินหุ้นใหม่ฮอดปี2030ความสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่สะสมไว้ด้วยการสูบน้ำจะมีถึง160ล้านกิโลวัตต์ความสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่สะสมไว้ด้วยวิธีใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีถึง300ล้านกิโลวัตต์ท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนซึ่งจะสู่ส่วนผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่สะสมด้วยวิธีใหม่300ล้านกิโลวัตต์ในปี2030ท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนได้ผ่านไปแล้วสำหรับมีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่อย่าลืมเนาะฝากไว้เติมรายการกวางซีทีสวยงามออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.สำหรับมื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเวินวังคุณดาราพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดรับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี้
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านฮู้หรือบ่ว่าในระยะถือพักของแม่ต้องการอาหารที่ให้พลังงานเพิ่มขึ้นบ่ว่าจะเป็นทาซีนวิตามินและอื่นๆโดยเฉพาะเมนธาตุเล็กดังนั้นแม่หญิงที่ถือพักต้องได้กินอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนตลอดระยะการถือพักเพราะมันเป็นระยะที่สำคัญในการสร้างร่างกายของเด็กอ่อนโดยเฉพาะการถือพาเดือนที่4หาเดือนที่9หรือเดือนของพอในระยะนี้แม่นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นบ่ต่ำกว่า1กิโลต่อเดือนย้อนการเจริญเติบโตของลูกที่อยู่ในท้องหากแม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของแม่ในระยะถือพาก็จะเฮ็ดให้เด็กมีสภาวะโภชนาการที่ดีเวลาเกิดลูกแม่ก็จะมีน้ำนมหลายลูกกินนมแม่ได้ดีก็จะเฮ็ดให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงการสนทนาต่อไปนี้คงจะช่วยให้ท่านได้รู้ถึงความสำคัญของอาหารและโภชนาการสำหรับแม่หญิงถือพาและแม่หญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ดีขึ้น
3: แม่มู
4: เป็นอีหยังบ่เข้าใจอันไหนก่อจักดอกจักเดือน
3: เขาถามว่าโตนะถือพาจักเดือนแล้ว
4: เอ้าฮู้ได้แน่ๆว่าเขาถือพา
3: โอ้ยเรื่องซ้ำนี่บ่ฮู้แล้วก็บ่ต้องไปเฮียนแพทย์ให้เปลืองเงินอีพ่ออีแม่แล้วล่ะบ่แม่นว่าฮอด3เดือนแล้วบ่จักหั่นนะ
4: ตาดีเน
3: าะเออโตคิดว่าโตจอยแล้วตินี่เดี๋ยวนี้เป็นแมงขี้นูนแล้วจักหน่อยก็จะเป็นมากอึและต่อไปก็จะเบิ่งหัวโปรตีนตัวเองบ่เห็น
4: ว้าวโพตัวก็ได้อุ้ยว่าเป็นตาย่านแท้ก
3: ่อโอ้ยการถือพานี่บ่แม่นเรื่องเป็นตาย่านดอกแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องได้คิดโดยเฉพาะแม่หญิงที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือหลายกว่า35ปี
4: แล้วมันเป็นหยังล่ะไทยบ้านเฮานี่ก็มีถมเทไป
3: เพราะว่าแม่หญิงที่อายุต่ำกว่า18ปีและหลายกว่า35ปีนั้นมันเกี่ยวพันกับปัญหาสรีระร่างกายและสุขภาพแต่สำหรับตัวนี่คงจะบ่มีปัญหาดอกพอเฮาเป็นห่วงเพียงแต่นำเรื่องการอยู่การกินนี่นะ
4: โอ้ยบ่ต้องเป็นห่วงดอกเฮาบ่เคยห้ามตนเองในเรื่องของการอยู่การกินถ้ามันกินได้หั่นนะแต่ก็แปลกเนาะอาหารบางอย่างที่เฮาเคยมากินบาดถือพาแล้วก็บ่ค่อยคิดอยากปานใด
3: โอ้ยเพราะว่าการถือพานั่นนะมันเฮ็ดให้ร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ถือพาเปลี่ยนไปแต่แนวใดการกินการดื่มก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพเพราะว่าเฮากินบ่แม่นแต่เฮากินเพียงแต่คนเดียวแต่ว่าเฮานี่ต้องกินเพื่อลูกอยู่ในท้องเฮานำอีก
4: หมายความว่าเฮานี่ต้องกินหลายๆขึ้นซั่นตัวซั่นนะ
3: แม่นล่ะเพราะว่าในระยะถือพานี่แม่ต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่อาหารที่ให้ธาตุซีนซึ่งในซีนนั้นจะมีสารอาหารหลายอย่างที่ร่างกายของเฮานี่ต้องการ นอกนี้ยังมีพวกวิตามินอาร์วิตามินเซที่มีในผักและหมากไม
4: ้ธาตุเล็กที่มีในเครื่องในสัตว์นมหมากไม้และผักที่มีใบเขียวเข้ม
3: เออหู้ดีแล้วนี่นะ
4: อ้าวก็โตมาว่าให้เฮาฟังหลายเทื่อแพทย์ประจำสุขสาราเขตก็ว่าให้เฮาฟังทั้งแนะนำให้เฮาฮู้และนำมาปฏิบัติเพิ่นมีคู่มือให้พร้อมได้หั่น
3: ฮู้ไว้นั่นดีแล้วพ่อแม่หญิงถือพาต้องกินอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเพราะมันเป็นระยะในการขยายโตของลูกในท้องคนที่ถือพา6เดือนขึ้นไปปกติแม่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเดือนละ1กิโล
4: โอ้สมพออันที่โตบอกว่าเบิ่งหัวโปตีนตัวเองบ่เห็นหั่นเนาะ
3: เออแต่ต้องเข้าใจว่าในระยะถือพานี้โดยเฉพาะแม่นแม่ใหม่หรือแม่ผู้ที่มีลูกหัวสาวนั่นเองแม่นมีโอกาสขาดธาตุอาหารหลายกว่าแม่เก่าเพราะข้าเจ้ามีความย้านและบางคนก็บ่ได้รับการบริการฝากท้องหรือไปก็ไปซาเฮ็ดให้มีปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกต้องในระยะถือพาในเมื่อแม่ขาดสารอาหารลูกในท้องก็ขาดสารอาหารเวลาลูกเกิดมาก็จะเฮ็ดให้ทั้งแม่ทั้งลูกบ่แข็งแรง
4: เอ้าคันว่าบ่แข็งแรงแล้วกินอาหารบำรุงที่หลังก็ได้ตัว
3: เรื่องได้มันก็ได้แต่จะให้ดีมันก็บ่ท้อแม่และลูกแข็งแรงแต่ตอนถือพาพุ่นแลเพราะว่าลูกที่ขาดสารอาหารนั้นเกิดมาน้ำหนักก็ต่ำการเจริญเติบโตก็ช้าภูมิคุ้มกันพยาธิก็ต่ำและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหลังเกิดนอกนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นเลือดจางเมื่อใหญ่ขึ้นมาก็มีโอกาสสูงในการเป็นพยาธิหัวใจความดันเลือดสูงพยาธิตุ้ยและเบาหวาน
4: โอ้เว้ามาละญาติลูกขาดสารอาหารไปซอกแนวมากินซ้ำซาผัวไปหาป่ามาก่อนซะน่ะสิเอาหยังมากินดีเนาะ
3: โอ้ยก็กินตามที่เคยกินหั่นล่ะขอเพียงยาเพชรหรือเข็มหลายก็พอมีบางท้องถิ่นนั้นเพิ่นมักบ่ให้แม่มานกินหมากไม้คาเครือเพราะว่าจะเกิดลูกยากกินไก่ก็เชื่อว่าลูกหั่นเกิดมาหั่นมักซับมักตอดกินปลามีเงี้ยงก็ว่าลูกหั่นเกิดยากและอื่นๆหั่นนะซึ่งสิ่งที่เว้ามานั้นมันบ่แม่นความจริงเลยถ้าเฮาไปเชื่อถือและปฏิบัติตามระวังทั้งแม่ทั้งลูกหันจะพากันขาดสารอาหารพอดี

0: ือนี่นะสายพินมูได้วางแผนไว้แล้วหรือบ่ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือนมฟุน
1: เฮาก็ยังคิดอยู่นี่ล่ะว่าจะเลือกอันไหนดีเพราะว่าหลายคนก็มักอ้างว่าเขาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็จะบ่มีเวลาไปซอกหาอยู่หากินว่าซั่นเดี๋ยวนี้ไทบ้านเฮาหลายคนมักให้ลูกกินนมฟุนกันหมดแล้วเด้
0: แต่เฮาคิดว่าโตนี่นะควรเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองนี่ดีกว่าเพราะว่าลูกที่ได้กินนมแม่นับตั้งแต่หยอดทําอิฐตั้งแต่มื้อเกิดจนฮอด6เดือนนั้นมีผลดีหลายได
1: ้ฮอด6เดือนเท่านั้นหว่า
0: โอ้ยก็บ่ได้หมายความว่าฮอด6เดือนจะให้ลูกเซากินนมดอกแต่ตอนนั้นหั่นน่ะลูกเฮาใหญ่อาศัยนมแม่เพียงอย่างเดียวนี่ก็คงจะบ่พอพอเด็กน้อยอายุ6เดือนที่เฮาต้องได้ให้สารอาหารเสริมควบคู่กับการสืบต่อให้กินนมแม่จนลูกได้อายุฮอด2ปีพุ่นล่ะ
1: ก็คิดอยู่นี่ล่ะเพราะว่าแต่ก่อนอยู่บ้านเฮาลูกก็กินนมแม่กันทั้งนั้นบ่เห็นว่าไผสิเป็นอีหยังเนาะ
0: โอ้ยจังซั่นหั่นน่ะโตก็บ่ต้องลังเลใจแล้วล่ะว่าโตหั่นสิเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือกันกับแม่เฮานี่น่ะเลี้ยงเฮามาพอนมแม่มันมีผลประโยชน์หลายสําหรับสุขภาพที่แข็งแรงความรักและชีวิตที่ดีของลูก
1: อันนี้เฮาก็บ่เถียงมูดอกแต่อันที่เฮาฮู้เฮาเห็นก็คือมันบ่เปลืองเงินนั่นนะ
0: โหยขนาดลูกยังอยู่ในท้องยังเริ่มมีนิสัยขี้ทีแล้วบาดลูกเกิดมามันสิบ่เหนียวปานตังหรือกล่าวกะสร้างพุ่นว่าโอ้ยเนาะ

ไหนที่เคยกินแต่บ่คิดอยากก็ต้องพยายามหาวิธีปรุงแต่งแบบอื่นแทนทั้งนี้เพื่อให้แม่และลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอ

่านที่เคารพในระยะที่ถือพาและระยะการให้นมลูกแม่ต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นกว่าปกติเพราะลูกที่อยู่ในท้องนั้นแม่นสารอาหารจากแม่ถึงว่าลูกจะเกิดมาแล้วก็ตามลูกก็ต้องการสารอาหารจากแม่ผ่านทางน้ำนมแม่ซึ่งเป็นสารอาหารที่วิเศษสำหรับลูกแต่เมื่อทำอิฐจนถึง6เดือนดังนั้นในคาบเข่าแต่ละวันแม่นควรได้กินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างห่างกายและสะสมสารอาหารไว้เผื่อลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงแต่อย่างเดียวแต่เมื่อเกิดฮอด6เดือนแม่นมีผลดีหลายต่อกับลูกแต่แม่บางคนผัดบ่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เนื่องจากบ่มีน้ำนมที่เพียงพอการที่แม่มีน้ำนมบ่เพียงพอในการเลี้ยงลูกนั้นก็มีหลายสาเหตุเช่นแม่บ่ได้ให้ลูกดูดนมเป็นประจำแม่กินอาหารบ่ครบ3หมวดหรือคล้ำอาหารเกินไปแม่บ่ได้พักผ่อนเพียงพอเฮ็ดให้สุขภาพอ่อนเพลียและเกิดความตึงเครียดและอื่นๆหากท่านสนใจในการเลี้ยงลูกในระยะเด็กอ่อนหรือเด็กน้อยให้ดีคือแนวใดนั้นอย่าลืมติดตามรับฟังในตอนต่อไป

0: เอ้าคำเป็นอย่างคือป้าป้ายลูกให้แท้เอานมให้ลูกกินได้ไหม
1: อุ้ยข่อยกำลังบีบน้ำนมเหลืองทิ่มก่อนเพราะย่าลูกข่อยเจ็บท้อง
0: อุ้ยอุ้ยสิพี่ทิ่มเห็นยังให้ลูกเจ้ามันดูดละเมมันน่าอยากกินนมมันนะนมเมย์ยอดทำอิทนะเป็นอาหารวิเศษได
1: เจ้าอุ้ยสลัดใช่มันดูดเดี๋ยวนี้นี่ล่ะ
2: น้ำนมเหลืองมีความปลอดภัยและอาหารที่ดีเลิศสำหรับเด็กเกิดใหม่สามารถสั่งภูมิต้านทานกับพยาธิหลายชนิดเช่นพยาธิถอกท้องอักเสบระบบหายใจน้ำนมแม่อุดมไปด้วยวิตามินอาวิตามินเซและยังช่วยป้องกันว่าให้เด็กตัวเหลืองอีกด้วยเด็กแต่เมื่อเกิดฮอดอายุ6 เดือนควรให้น้ำนมแม่อย่างเดียว

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตว์ลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังฮูดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดๆนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวห้องประธานสภาแห่งชาติเฮียกฮ้องให้ภาคส่วนต่างๆในสังคมต้องมีสติตื่นตัวปฏิบัติกฎหมายสองฉบับเป็นต้นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่อยู่กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อหับประกันให้กฎหมายสองฉบับที่ได้หับห้องไปแล้วนั้นได้หับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ชีวิตตัวจริงของสังคมท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติเฮียกฮ้องให้บรรดากระทรวงองค์การเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนตลอดฮอดถูกสั้นคนในสังคมเอาใจใส่คนขั้วเผยแผ่เสื่อมซึมและกำแน่นเนื้อในของกฎหมายเข้าห่วมจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายเหล่านั้นให้เกิดมากผลเป็นจริงหันสติและแบบแผนการดำรงชีวิตของแต่ละคนครอบครัวการจัดตั้งหัวหน่วยวิสาหกิจทางภาครัฐและเอกชน
2: ขอเฮียกฮ้องให้บรรดากระทรวงองค์การเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนตลอดฮอดทุกสั้นคนในสังคมจงเอาใจใส่คนขัวเผยแพร่เสื่อมซึมและกำแน่นเนื้อในกฎหมายเข้าห่วมการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายเหล่านั้นให้เกิดมีมากผลเป็นจริง
1: ท่านกองแก้วไซสงครามต่างนาให้คณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความย่องยอสมเสยบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้เอาใจใส่ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างตั้งหน้าและกระทรวงการเงินได้สมใส่สร้างและปรับปรุงกฎหมายสองฉบับนี้ถึงจะมีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจภายในสภาพการผันแปรของโลกและภาคพื้นแต่บ่เป็นอุปสรรคถูกภาคส่วนล้วนแต่มีความหับผิดชอบสูงในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนให้มีผลสำเร็จตามแผนการจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกมินในการทามกลางบรรยากาศในตอนเสาร์มื้อนี้พบกันวันเสาร์แฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่8เดือนสิงหาคม2026ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นมื้อพักผ่อนเนาะแต่ว่าบางคนนี่ก็ยังประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะเป็นทางห้างห้านบริษัททางเอกชนต่างๆบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้มื้อนี้เป็นมื้อที่หลายๆคนวางแผนการเดินทางในท่านผู้ฟังเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนนี่ก็มีโอกาสเดินทางไปยามพี่ยามน้องไปลินไปเที่ยวเนาะบ่ว่าจะเดินทางนำไส้รถส่วนตัวหรือว่าเดินทางด้วยรถโดยสารการไปกันมาในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศน้ำกันเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อากาศบ่คือกันโดยเฉพาะเว้าถึงการเดินทางเนาะเรื่องเส้นทางบางจุดไปมายังพบความยุ่งยากเนื่องจากว่าเส้นทางเปเพในระยะผ่านมากับฝนติดต่อกันเลียนมือทันปุกฟังเหตุให้เส้นทางขาดเส้นทางมืนเส้นทางเปียกเนาะไปมานี่อาจจะยุ่งยากแดดสนั่นก็ข้อให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันสิ่งสำคัญก็คือต้องได้ศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนต้นรายการนี้ทันปุกฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ทันได้รับฟังเสียงเพลงมวลเสริมจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสนั่นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนในการติดตามรับฟังรายการพวกเขาอยู่เนาะบางคนในการเฮ็ดเวียกงานเวียกสารไปนำบางท่านในการสิได้ขายมันอยู่เนาะในเรื่องการค้าขายห่างฮานบริษัทต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ำเปิดเป็นรายการบันทึกเด้อท่านผู้ฟังจังหน่อยว่ามีรายการโทรเข้าสิบ่มีคนรับสายเนาะมื้อนี้ก็ได้เปิดเป็นรายการบันทึกไว้ท่านผู้ฟังนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเว้าถึงดินฟ้าอากาศเนาะก็คือฮู้น้ำกันฤดูฝนแล้วเส้นทางในแต่ละจุดการไปกันมาก็คือฮู้น้ำกันโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางท่านผู้ฟังก็คือทางภาคส่วนที่เกี่ยวของทางกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนเด้อท่านผู้ฟังสำหรับผู้ใดที่จะเดินทางในระยะนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้โดยเฉพาะก็คือทางใต้เนาะท่านผู้ฟังทางเมืองคุ้นคำแขวงคำมวนนี้ท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเส้นทางนี้ได้รับผลกระทบก็คือเส้นทางขาดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าฝนตกติดต่อกันหลายมื้อผ่านมาเฮ็ดให้มีน้ำซ้อดินแล้วก็เฮ็ดให้ทางขาดท่านผู้ฟังอยู่จุดเส้นทางจากบ้านคุณเงินหาบ้านผู้หมักแนงและการเส้นทางจากบ้านนาขามไปหาบ้านคุณมานี้หรือว่าบ้านใหม่ดงกระเสนทัดบุฟังฉะนั้นก็ขอให้มิตรรายการผู้ที่ว่าจะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ทัดบุฟังขอให้ทุกคนมีความระมัดระวังน้ำกันและพร้อมเดียวกันนั้นทัดบุฟังก็ต้องได้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่าเส้นทางในแต่ละจุดเนื่องจากว่าฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องนี่เฮ็ดให้เกิดน้ำซ้อเจือนถนนหลายๆจุดทัดบุฟังซึ่งเฮ็ดให้การสัญจรบางจุดนี่ก็ไปมาพบความหยุ่งยากบางจุดก็ยังบ่สามารถสัญจรได้แต่ว่าบางจุดนี่ทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก็ได้ลงแก้ไขซ่อมแปลงให้แล้วฉะนั้นก็ฝากเตือนผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันโดยเฉพาะผู้ใดที่แล่นรถโดยสารสายเหนือสายใต้ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมท่านผู้ฟังนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงเว้าถึงสภาพเส้นทางหลายๆจุดบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางทุกคนท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศกันเติมอีกก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
3: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บ่สนน้ำ
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเนาะเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทางอยู่ในเทศบาลเมืองท่องเที่ยวนั่นก็คือเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังสำหรับโครงการปรับปรุงโครงรางพื้นฐานในเทศบาลเมืองท่องเที่ยวเมืองวังเวียงนี้ได้สำเร็จการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์ท่านผู้ฟังซึ่งการปรับปรุงโครงรางพื้นฐานนี้ท่านผู้ฟังกับประกอบมีการปูยางอัสฟัลต์จำนวน11เส้นทางซึ่งมีความยาวรวม 5.2 กิโลเมตรปรับปรุงทางยางสองฟากทางเนาะพร้อมทั้งการติดตั้งหลักเสากั้นทางยางจำนวน8เส้นทางติดตั้งป้ายจราจรและกำหนดทิศทางการสัญจรเพิ่มความสว่างและสีเขียวด้วยการติดตั้งดอกไฟเยียงทางและปลูกต้นไม้ในตัวเมืองจำนวน570ต้นทานผู้ฟังซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็ได้ประกอบส่วนสำคัญในการยกระดับการปรับปรุงตัวเมืองท่องเที่ยวเมืองวังเวียงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดสีเขียวสว่างสวยงามและเยินยงเพื่อห้องหับการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังถือว่าเมืองวังเวียงก็เป็นอีกจุดหมายปลายทางหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางไปลินไปเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะที่ได้ไปลินไปเที่ยวสมเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็มีหลายแห่งทัดผู้ฟังที่น่าอ่อนโซนจิตใจบางคนนี่ได้เดินทางไปลินไปเที่ยวเลยเนาะทางเมืองบางเวียงโดยเฉพาะก็คือขวดสีฟ้าทําจังบางเวียงและนอกจากนั้นก็มีสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งเนาะฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีโอกาสก็ขอเชิญชวนเด้อทัดผู้ฟังสามารถไปลินไปเที่ยวเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงในเทศบาลเมืองวังเวียงนี้ท่านผู้ฟังได้สำเร็จการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์แล้วเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เตรียมบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือกปานเอากับปั้นทุบดินความรู้เข้าสู่ตัวเอง
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงน่ะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
3: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
2: เอ้าเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆผ่านทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยสลับสเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนเนาะบางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่เว้าถึงการประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่แต่ละเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่พวกเขาอยากให้ทุกคนเอาใจใส่นั่นก็คือการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองให้หลอดหน้าที่และประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันมีรายการท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังเดินทางนำไส้ยานพาหนะอยู่ในปัจจุบันนี้เดินทางไปจุดใดสินทางใดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันขับขี่รถให้ถูกซองทางเนาะเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันเนาะระดูฝนแล้วต้องได้เอาใจใส่ว่าเรื่องการรักษาสุขภาพการอนามัยเฮือนสารบ้านซองโดยเฉพาะระดูฝนแบบนี้จุดใดที่ว่ามีน้ำข้างขังตามกระปกกระป๋องก็ต้องได้ความได้ทำลายโดยเฉพาะก็คือบริเวณขอบเข็มแจหัวเนาะท่านผู้ฟังอย่าอยู่จุดใดที่ว่ามันขึ้นสูงแล้วก็ต้องได้ปัดได้กวาดทางออกเพื่อว่าบ่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของนอนน้ำยุงลายและที่สำคัญนอนก็ต้องนอนในมุ้งเด้อท่านผู้ฟังเสื้อผ้าอภรรก็ต้องพับเมียนให้เป็นระบบระเบียบเนาะเพื่อว่าจะเฮ็ดให้การอนามัยเฮือนสารบ้านทรงของท่านนี้ปัจจากยุงลายบ่มียุงลายก็บ่มีไข้รัดออกหรือว่าผู้ใดที่บ่สบายเป็นไข้ปวดคิงตัวห้อนกินยากับบ่ทรงบ่เซาอย่าลืมเด้อเม็ดรายการต้องได้ไปพบแพทย์หมอเนาะให้เพิ่นกวดบ่งบันติตามอาการให้ปินปวดตามอาการเนาะจะได้ทรงได้เซาดีไวๆท่านผู้ฟังบางคนนี่ว่าอาการมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเฮ็ดให้ภูมิต้านทานบ่แข็งแฮงแดเป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสีสันเสียงเพลง

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งเนาะคิดถึงบ้านท่านผู้ฟังฝากต้อนให้เพื่อนมิตรรายการทุกคนเนาะบางคนนี่ก็จากแดนไกลมาเฮ็ดเวียกสั่งเวียกเฮ็ดงานทําได้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากบ้านเนาะก็จะมีความคิดฮอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องจังเด็กกะดีเด้อขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเพิ่นว่าบ่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงกะดีใจแล้วเนาะมันโทรถามข่าวคราวฝากความคิดฮอดคิดถึงส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดท้ายรายการนี้ใส่ฝนต้นน้ำให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจึงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวพิธีพบปะระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงแขวงเวียงจันทร์กับแขวงลาวกายของเวียดนามเพื่อสืบต่อสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและเสริมขยายโค้งห่างการหัวมือสองฝ่ายให้เลือกเสริมกว่าเก่าจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเวียงจันทร์โดยมีท่านภูธนูเพชรไสยสมบัติกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาปัสสนแขวงเวียงจันทร์ท่านหวางยางหองเลขาพักแขวงผู้ประจำการคณะพักแขวงประธานสภาปัสสนแขวงลาวกายพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมท่านภูธนูเพชรไสยสมบัติได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์มิตรภาพความหักแพงอันสนิทสนมของทั้งสองแขวงที่มีมาอย่างยาวนานพร้อมทางรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเวียงจันทร์ในระยะ6เดือนต้นปี2026โดยเน้นใส่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชดึงดูดการลงทุนและพัฒนาพื้นฐานของลางการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกการร่วมมือปี2005-2006และนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาแขวงลาวกายได้ให้การช่วยเหลืออันมิคาและหอบด้านเป็นต้นการช่วยเหลือพัฒนาพื้นฐานโครงรางให้หงเฮียนสามัญกินนอนซนเผ่าเมืองวังเวียงโดยเฉพาะหอผักคูระบบน้ำลินห้องปฐมพยาบาลอุปกรณ์การเฮียนการแพทย์สร้างหงเฮียนมัธยมบ้านเมืองคีเมืองแม่เป็นจำนวนหลายตื้อดงและช่วยเหลือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องอุปกรณ์กองประชุมทางไกลพร้อมนี้แขวงลาวกายยังได้ช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้แขวงเวียงจันทร์หลายกว่า260คนพร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้งบประมาณช่วยเหลือก่อสร้างโรงเรียนทฤษฎีการเมืองและการปกครองแขวงเวียงจันทร์มูลค่า16ตื้อดงการพบปะครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการทบทวนคืนผลงานการร่วมมือในอดีตและวางทิศทางแผนการปี2007เท่านั้นหากยังเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งยกสูงสายพัวพันแบบพิเศษลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะแขวงเวียงจันทร์กับแขวงลาวกายให้แน่นแฟ้นและเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆโอกาสดังกล่าวทานห่วงย่างมีคำเห็นเน้นนักถึงความเสมอต้นเสมอปลายและความมุ่งมั่นของแขวงลาวกายในการสืบต่อให้การช่วยเหลือและร่วมมือกับแขวงเวียงจันทร์พร้อมทางได้เสนอให้สองฝ่ายเพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนบทเรียนสืบต่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจส่งเสริมการค้าการบริการการท่องเที่ยวและการลงทุนร่วมกันเพื่อยืนยันถึงน้ำใจมิตรภาพและการหันเป็นดิจิตอลคณะผู้แทนแขวงลาวกายได้มอบอุปกรณ์ไอทีให้แขวงเวียงจันทน์เติมอีกในมื้อเดียวกันคณะผู้แทนแขวงลาวกายยังได้ลงติดตามและเยี่ยมยาม3โครงการสำคัญที่ได้รับการช่วยเหลือจากแขวงลาวกายคือแผนกการต่างประเทศแขวงโรงเรียนทฤษฎีการเมืองและการปกครองแขวงและโรงเรียนสามัญกินนอนแขวงเวียงจันทร์อยู่เมืองวังเวียงตื่มอีกจบข่าวบันทึกท้องเกี่ยงคำส่วนนี้อ่าน
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมา

0: ตั้งวงอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละเมื่อนี้ก็เทื่อนึงเมื่อน่ะก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกซอกหาคนครัวหาเมียนะนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อ
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่บ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บันทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าวว่ะ
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: สถาบันครอบครัวเป็นหัวป้องกันสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพรซึ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: และการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์และออกอากาศ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 พบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศคำนับหับต้นวันที่13สิงหาซึ่งเป็นวันสื่อมวลชนลาวในวันที่13สิงหายังเป็นวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแม่นเป็นกระบอกเสียงของพรรคและรัฐนำเอาข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกสิกรรมหัตถกรรมการดำรงชีวิตต่างๆรวมทั้งเวียกงานอื่นๆอีกนำเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังเป็นประจำซึ่งในระยะผ่านมาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงในระบบอนาล็อกแต่ว่าในปัจจุบันนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเราได้ก้าวกระโดดซึ่งกระจายเสียงจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลในปัจจุบันซึ่งมาระยะนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเราก็แม่นได้กระจายเสียงในระบบดิจิตอลไปแล้วซึ่งในนี้พวกเราก็แม่นได้กระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอลและก็ออกอากาศมีทั้งเสียงและก็ภาพอีกด้วยอันนั้นก็เป็นความขยายตัวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางนำเอาเนื้อในจิตใจเวียกบ้านการเมืองต่างๆโฆษณาให้มวลชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและในนี้ทางรายการลุดพลสิ่งมึนเมาพวกเราก็พร้อมที่จะนำเอาข่าวๆเกี่ยวกับการสกัดกั้นต้านสิ่งเสพติดนำเสนอให้ท่านนั้นได้รับรู้เป็นประจำซึ่งรายการนี้ก็มีอยู่2มื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้เป็นประจำ
5: ซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งพวกเราต้องได้มีส่วนร่วมนำกันเพื่อป้องกันให้ลูกหลานของท่านปลอดจากสิ่งมึนเมาเหล่านั้นเพื่ออนาคตที่ดีและสดใสของลูกหลานกาเช่นเคยท่านผู้ฟังในมื้อนี้รายการลุดพลสิ่งมึนเมาก็จะนำเอาการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบาละแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริง
4: ใน6เดือนต้นปีเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองน้ำหมอเอาใจใส่มั่งคดียาเสพติดพร้อมยึดโครงกลางอิงตามการรายงานของพันธุเพชรสวรรค์ไซอุ่นคำหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองน้ำหมอแขวงอุดมไซต่อกองประสุมสรุปเวียกงานป้องกันความสงบ6เดือนต้นปีและวางทิศทางต้นปีและแผนการประจำ6เดือนท้ายปี2026ของกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองน้ำหมอจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้พ้นจัตวาดวงจันทร์ไซวุฒิหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซคณะพักคณะบัญชาและ พนักงานลักแหล่งภายในกำลังป้องกันความสงบเมืองน้ำโมเข้าห่วมซึ่งเห็นว่าใน6เดือนต้นปี2016ทั่วเมืองน้ำโมมีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด45รายกักผู้ถูกหา14คนในนี้คดีลักทรัพย์20รายคดีฆาตกรรม2รายคดีโซ่โกง11รายคดีทำลายทรัพย์1รายคดีเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บด้วยความบ่ระมัดระวังส่งลายคดีทำให้ห่างกาย4ลายคดีทำมิจฉาจาร1ลายคดีทำอนาจารส่งลายเครื่องเสียหายมีพาหนะหลุดจาก9คันเบี้ยยางพาราเกือบ300เบี้ยโทรศัพท์5เครื่องสัตว์เลี้ยงควาย1ตู่แบ้5ตู่เงินเป็นเงินหยวน 5,000 หยวนวัตถุค่ายคือคำ9บาทกับ1สลึงเงินกีบ500กว่าล้านกีบคอมพิวเตอร์3เครื่องและวัตถุอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด1ตื้อกว่ากีบผลเสียหายดังกล่าวทั้งเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ทรัพย์ที่เสียหายคืนได้มีรถจักร7คันคอมพิวเตอร์2หน่วยโทรศัพท์3หน่วยเงินกีบ11ล้านกว่ากีบวัตถุค่ายคือค้ำ5บาทกล้องวงจรปิด1เครื่องรวมมูลค่า500กว่าล้านกีบมั่งคดียาเสพติด23รายกักตัวผู้ถูกหา38คนหญิง8คนพร้อมของกลาง 3,900 กว่าเม็ดยาฟิน500กว่ากรัมและ3ก้อนน้อยรถจักร7คันมั่งจุดมั่วสุมได้เป็นของกลางมีน้ำกระท่อม12ตุกดำเนินการศึกษาอบรมกลุ่มแก๊งมั่วสุม55คนมีหญิง5คนและอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด29รายพาหนะเปเพทั้งหมด50คันในนั้นเปเพเล็กน้อย36คันและเปเพสมควร14คันรวมมูลค่าเสียหาย300กว่าล้านกีบโอกาสนี้พ้นจัตวาดวงจันทร์ไสวุฒิได้ให้ทิศซี่นำเวียกงานบางด้านให้คณะพักคณะบัญชาและพนักงานหนักหบภายในกำลังกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองน้ำโมจงพร้อมกันสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบต่อเวียกงานการเมืองแนวคิดสืบต่อปรับปรุงแบบแผนการนำพาซี่นำให้มีแบบแผนการเหตุเวียกที่ถูกต้องยกสูงการนำพาซี่นำเวียกงานวิสาสะเพาะในความรับผิดชอบให้ได้รับผลดีทางด้านปริมาณและคุณภาพเพิ่มทวีความสามัคคีภายในและเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปกปักรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมให้หลายขึ้นแนวใส่รับประกันเฮ็ดให้เมืองน้ำหม้อมีความสงบและสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานอันนั้นก็แม่นใน6เดือนต้นปีเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองน้ำโมเอาใจใส่มั่งคดียาเสพติดพร้อมยึดของกลาง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
8: ใส่แต่เงินกีบ
9: สถานที่ใดผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทและกิจกรรมทางการตลาดทุกรูปแบบต้องได้รับอนุญาตจากแขนงการสาธารณสุขและแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีดังนี้ต้องเป็นการให้ความรู้แนวคิดสร้างสรรค์ต่อสังคมต้องมีคำเตือนด้านสุขภาพบ่มีลักษณะส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดหรือการขายบ่มีลักษณะชวนเสือให้มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบ่แสดงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและการบริโภคเครื่องดื่มดังกล่าวบ่แสดงเครื่องหมายการค้าบ่ให้เป็นการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่สังคมการกำหนดเวลาและค่าบริการโฆษณาได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากมาตรา32การอุปถัมภ์การอุปถัมภ์บ่ว่าทั้งกลุ่มหรือทั้งอ้อมต้องบ่อยู่ในรูปการโฆษณาส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกประเภทหมวดที่2การควบคุมคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา33มาตรการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรการควบคุมคุณภาพที่มีธาตุเหล้ามีดังนี้มาตรการทางด้านสุขอนามัยเซิงแมนมาตรการต่างๆที่นำใช้เพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของคนจากความเสี่ยงต่างๆที่มาจากการปนเปื้อนในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรการทางด้านเทคนิคซึ่งแมนขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตวิธีการผลิตการทดสอบและการกวดกาจากแขนงการสาธารณสุขมาตรา34การรับประกันคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้ผลิตปรุงแต่งจำหน่ายส่งออกนำเข้าและส่งผ่านต้องรับประกันให้มีคุณภาพดีเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่รับประกันคุณภาพนั้นต้องปฏิบัติตามหลักการการผลิตที่ดีการสุขอนามัยที่ดีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมจุดอันตรายและหลักการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องได้รับการกวดกาจากแขนงการสาธารณสุขหมวดที่3พันธะของผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา35พันธะทั่วไปผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพันธะทั่วไปดังนี้หับประกันมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าส่งเสริมสุขภาพปกป้องชีวิตสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้บริโภคดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอย่างถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอยู่ภายในประเทศและผู้นำเข้าจากต่างประเทศต้องได้ปฏิบัติพันธะเพิ่มตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่าง5มาตรา36พันธะของผู้ผลิตผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพันธะดังนี้ติดสลากคำเตือนที่เป็นข้อความใส่ภาชนะบรรจุสิ่งหุ้มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามระเบียบการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในขอบเขตพื้นที่และอ้อมข้างการผลิตของตนส่งเสริมสุขภาพและกันพยาธิของผู้ออกแรงงานในการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามระเบียบการปฏิบัติพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการมาตรา37พันธะของผู้นำเข้า ผู้นำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพันธะดังนี้หากประกันคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหากประกันการนำเข้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีการติดสลากคำเตือนที่เป็นข้อความใส่ภาชนะและสิ่งหุ้มห่อตามระเบียบการปฏิบัติพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการมาตรา38พันธะของผู้จำหน่ายผู้จำหน่ายซื้อขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีดังนี้หากประกันให้มีสถานที่เหมาะสมในการจำหน่ายซื้อขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแนะนำอธิบายให้ผู้ใช้เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฮู้ถึงผลหายของการบริโภคจำหน่ายซื้อขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีการติดสลากและคำเตือนอย่างถูกต้องตามระเบียบการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมในขอบเขตพื้นที่จำหน่ายของตนปฏิบัติพันธะตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการหมวดที่4ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา39ความรับผิดชอบของรัฐแขนงการของรัฐมีความรับผิดชอบในการซีนำการคุ้มครองการติดตามการกวดกักเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและให้การบำบัดผู้ติดเหล้าตามพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนมาตรา40ความรับผิดชอบของสังคมและชุมชนสังคมและชุมชนมีความรับผิดชอบเข้าร่วมในขบวนการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในการโฆษณาเผยแพร่ปลุกระดมให้ฮู้และเข้าใจถึงผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา41ความรับผิดชอบของครอบครัวครอบครัวมีบทบาทสำคัญและมีความรับผิดชอบในการศึกษาอบรมปลูกจิตสำนึกให้คำแนะนำแก่สมาชิกครอบครัวฮู้ถึงผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเข้าร่วมกระบวนการควบคุมการคุ้มครองการติดตามการกวดกาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและช่วยในการบำบัดปิ่นปัวเมื่อสมาชิกครอบครัวติดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา42ความรับผิดชอบของบุคคลพลเมืองทุกคนเป็นต้นเยาวชนสาวหนุ่มนักเรียนนักศึกษากรรมกรต้องเป็นเจ้าตนเองในการห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้านแนวคิดค่านิยมและพฤติกรรมในการสุ่มใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ต้องเป็นแบบอย่างในการห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและให้คำแนะนำแก่ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาของตนผู้เป็นลูกหลานนักเรียนนักศึกษาก็ต้องฟังคำแนะนำดังกล่าว

0: มีหยังเน
1: าะแม่มันบอ
0: แม่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้บักแดงลูกเขาอันมันเกิดอุบัติเหตุมันเสียชีวิตเลยเด้อ
0: ฮะแดงบ่มันบ่แม่นแดงลูกแม่
2: แม่แม่เป็นหยัง
0: แดงลูกลูกตายแล้ว
2: ฮะไอ้แดงเป็นหยังไอ้แดงเป็นหยังแม่ไอ้แดงตายวะแม่
1: เป็นแล้วแม่มันเอ้ยแดงลูกเขาตายแล้วย่อมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มันกินเหล้าเมาหลายขี่รถไปตามกับรถใหญ่ของเขา
0: โอ้ยแดงเอ้ยเป็นหยังลูกคือมาอายุสั้นแบบนี้แม่และนางถ่าลูกกินข้าวน้ำแม่อยู่เป็นหยังก็เป็นแบบนี
2: ้ไอ้แดงไอ้แดงไผสิพาน้องไปโรงเฮีย
3: เรื่องนี้ยังจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้ายังบ่หยุดพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮาผ่านไปคงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยมาฮอนนี่เวียงทองประกอบคำผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้พ้นให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

คณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: หมายความว่าตอนสวยเลิก11โมงครึ่งหรือ12โมงแล้วก็ตอนบ่ายเลิก4โมงครึ่งหรือ5โมงจังซั่นบ่
1: เป็นหลายๆอนุภาคฤดูฮ้อนฤดูหนาวแม่นเข้าและเลิกเวียกคือกันกับเฉพาะพนักงานนั่นล่ะต้องดีใจได้ที่จะได้กลับมาบวรบัดเฮือนซานบ้านซองเลยกะได้เบิ่งเหียงลูกเต้าพอผ่านมาใน 4-5 เดือนนี้น้องน่ะบกพร่องต่อครอบครัวที่สุดเลย
0: อ้ายบ่ได้ถือว่ามันเป็นการบกพร่องของน้องดอกมาลีน้องเฮ็ดไปก็เพื่อว่าเป็นการดิ้นรนจึงได้มาคือมื้อนี้เองน่ะ
1: อ้ายน่ะเข้าใจถึงแล้วล่ะน้องดิ้นรนเพื่อให้มีมื้อนี้นั่นล่ะบัดนี้น้องก็ได้มันสมใจและก็ดังที่น้องตั้งใจเอาไว้แล้วไผจะว่าแนวใดในผ่านมานั้นน้องบ่ถือดอกพอคิดไปแล้วก็คือความของเขาเจ้าอยู่แต่ถ้าหากเขาเจ้ารู้ความจริงเสียนี่ทุกคนจะเข้าใจน้องเองสำหรับอ้ายนั้นน้องคิดว่าคือสิบ่แหนมเบิ่งน้องในทางที่บ่ดีติเนาะ
0: บ่ดอกมาลีอ้ายมีอุดมคติอยู่ว่าไผเฮ็ดหยังไว้จะเป็นดังเอาไปตองห่อคนไฟนั่นเองล่ะแล้วกะซั่นฮั่นที่น้องว่านี่เด้เพิ่นขายเครื่องประเภทใดเนาะ
1: เป็นห้านสรรพสินค้าใดในนั้นก็มีห้านอาหารและบอนให้เด็กน้อยลินน้ำอีกน้องยังคิดว่าจะพาลูกไปขี่รถไฟอยู่แต่ให้มีโอกาสเหมาะสมก่อนไอ้มีอย่างของใจอีกบ่ล่ะหากบ่มีอย่างของใจแล้วก็ไปใส่เครื่องที่น้องซื้อมาสติน้องมีเวลาอีกสมมุติหนึ่งก็สิไปเฮ็ดเวียกแล้วล่ะ
0: อ้ายบ่มีหยังดอกแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของน้องเองหากว่าหักและสงสารลูกก็จงให้ความอบอุ่นและก็ความหวังแก่ลูกก็แล้วกันสำหรับเครื่องที่น้องซื้อมาให้อ้ายนั้นอ้ายบ่ปฏิเสธที่จะใส่มันดอกแต่ว่าก็ขอให้เป็นมื้อหน้าซะก่อน
1: เอ๊เป็นหยังจึงต้องเลื่อนไปเป็นมื้อหน้าเนาะน้องอย่าฮู้ว่าพอดีกับอ้ายบ่ถ้าบ่พอดีน้องก็จะได้เอาไปเปลี่ยนใหม่นี่นา
0: อ้ายน่ะมีเหตุผลบางอย่างที่น้องอาจจะยังบ่ทันเข้าใจแต่ก็รับรองว่าอ้ายต้องใส่แน่นอนและสำหรับเรื่องพอดีตัวของอ้ายหรือบ่นั้นอ้ายเสื่อน้องเองอยู่แล้วเพราะว่านอกจากเครื่องแบบและเครื่องนุ่งที่อ้ายไปตัดด้วยเงินรวมประจำปีแล้วก็ล้วนแต่แม่น้องนั่นแหละเป็นผู้ซื้อมาให
1: ้นี่คือเงินแห่งงานของน้องที่จะต้องสดใสเขาแต่ละเดือนหากอายันจะตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นแล้วต้องอย่าขอห้องบ่ให้อ้ายนะคิดพอคนเฮาบ่แม่นจะอยู่บนเก่ามันต้องก็มีมือขึ้นมือลงจึงเป็นคนสมบูรณ์ในชีวิตได้ใด
0: เรื่องคำเว้าของคนอื่นนั้นอ้ายบ่เคยเก็บมาคิดดอกมาลีเพราะว่าอ้ายก็เคยมีจากมรดกที่ตกเป็นพูดของอ้ายอยู่ถ้าบ่ทุ่มเทใส่ดินและเฮือนเพื่อลูกแล้วทุกอย่างก็คงจะยังอยู่คือเก่านั่นล่ะ
1: เอาจังซี่เนาะเรื่องเครื่องนุ่งนั่นน่ะเอาไว้มื้อหน้าก่อนก็ได้น้องอยากขอห้องจากอ้ายหากว่าเสือน้องว่าบ่ได้เงินในทางที่บ่ถูกต้องแล้วก็อยากให้อ้ายน่ะใส่ใส่ขอนี่ไว้ถ้าอ้ายบ่ใส่ก็แสดงว่าอ้ายน่ะบ่เสือใจน้อง
0: ก็ได้เพื่อความสบายใจของน้องแล้วอ้ายจะปฏิบัติตาม
1: จึงสั้นตีจึงว่าคนหักกันนะมาตีน้องจะสวมให้เด้อ

0: เป็นได้ใดล่ะมารีคือว่าสดชื่นแท้ล่ะแผนไม้อ่อนของเฮาได้ผลหรือบ่ล่ะ
1: สงสัยเข้าใจกันแบบพิเศษพูดละติจิ้มยิ้มซื่อซื่นแบบนี้นะ
2: นี่บ้าลายเนาะแสงเดือนนี่นะอย่าลืมได้ว่านั่นเป็นละคร
0: แล้วลงเอยแบบใดล่ะมารีคือได้ผลหรือบ่ได้ผลเนาะ
2: นี่เกือบใจขาดได้นะคะบิว
1: โถเอ้ยหุ่นแฮงปานั้นพูดว่ามารีคือว่าหั่นล่ะเนาะเมื่อมีโอกาสไอ้อนุภาพก็ต้องตักตวงเอาความสุขให้ได้เต็มทีก็น่าเห็นใจอยู่ดอกทีเมียน่ะมัวตะลิ่นโตในที่ผ่านมานั่น
2: เป็นตัวหมายถึงอีหยังกันก็แสงเดือนที่เฮาว่าเกือบใจขาดนั่นน่ะแม่นหมายถึงความอดกั้นที่ผัวเฮายังเป็นคนดื้อดึงบ่ยอมรับเอาเครื่องจากไผทางนั้นล่ะ
0: แม่นแต่เมียก็ยังบ่ยอมรับพุ่นว่านี่มารี
2: ถึงแล้วคําผิวกลัวแล้วสิยอมใส่ใส่ขอที่เฮาซื้อไปนั่นวะต้องได้ขอห้องและก็ใส่มายาหญิงเข้าคมคูพุ่นใด
1: ใส่มายาหญิงเข้าคมคูเอ๊ะแบบใดน้อมารีที่ว่าใส่มายาหญิงคมคูนั่นหากว่าบ่รับเอาเครื่องนั่นจะจี้เครื่องนุ่งถิ่มเบิ่งน่ะ
2: นี่มีแต่โตหาลาเหตุแบบนั้นน่ะเอาล่ะเพื่อบ่ให้โตสอถามเฮาหลายจะเล่าสู่ฟังถึงวิธีการของเฮาสู่ฟังเด้อ

0: วิเศษเลยมารีเห็นบ่ล่ะแสงเดือนถึงสินักแน่นและทุนเทียนปานใดก็ตามเมื่อถึกน้ำอดน้ำต้มเท่านั้นทุกอย่างก็ดีเองเรื่องเครื่องนุ่งนั้นบ่สำคัญดอกมารีเมื่อไอ้อนุภาพใส่สายคอสินนั้นได้แล้วก็จะต้องนุ่งเครื่องเท่านั้นเองแน่นอน
1: เว้าแล้วก็เป็นตาเงือดผัวตูอยู่ได้เนาะเราฮู้ฮอดว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวของตูนั้นมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อซ้ำยังคิดอย่างรอบคอบจึงตกลงรับเอาใส่คอสินนั้นจากตูใจดวงนี้เขาเอิ้นว่าใจเพชรผู้ละ
0: เนื้อใดก็ตามแล้วก็ยังเสื่อมันในตูของเมียแล้วอยู่ใดแล้วจึงยอมตกลงคืนแนวนั้นมายาหญิงที่ตูใส่ในเถื่อนี้นับว่าได้ผลสมควรได้เด้อแต่ก็บ่ควรประมาทได้เฮาเสื่อว่ามือป่าพิเศษแห่งกองคดีคือไอ้อนุภาพนี่นะจะต้องติดตามเบิ่งการเคลื่อนไหวของตูอย่างแน่นอนตูต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษได
2: ้เฮาเข้าใจดีแล้วล่ะคัมภีร์พอจากท่าทีในเบื้องต้นของไอ้อนุภาพนั้นแสดงว่าเรายังบ่เชื่อมันเฮาปานใดเท่าที่เรารับเอาเครื่องบางอย่างจากเฮานั้นก็เพื่อปฏิบัติตามคำขอห้องของเฮาเท่านั้นเอง
1: เรื่องนี้หนักหน่วงสำหรับตูแท้ๆเนาะมารีพอต้องกลับเมืองเฮือนตามที่ได้เว้าไว้ทุกอย่างหากบ่ดังนั้นความเชื่อมั่นทั้งมวลก็จะขาดหายไปอีกเมื่อถึงมือที่โตเอาเรื่องนั่นไปเว้ากับเราแล้วจะได้รับผลดีขึ้นแนวใด
2: เขายอมรับว่าเดี๋ยวนี้เวียกนักดวงแท้จริงและบ่ฮู้ว่าจะได้รับผลคือแนวใดแบบโตเว้ามานั่นน่ะแสงเดือน
0: เรื่องนี้โตต้องใส่ทุกความพยายามหั่นล่ะมาเลถึงจะนักดวงและยุ่งยากแต่ผลที่ได้รับคราวต่อไปมันคุ้มค่าสมควรเด้อ
1: คำผิวเว้าถึกแล้วล่ะงานนี้เดิมพันเป็นพิเศษเลยได้หันเป็นละล้านกีบซึ่งพวกเฮาทั้งสองก็ปรารถนาอยากได้มันอยู่หากแต่บ่โชคดีคือตูโอกาสของตูมาถึงแล้วล่ะต้องเสื่อยไส้ให้เกิดผลประโยชน์หลายที่สุดได้เท่าที่จะหลายได้นะ
2: เฮาจะพยายามจนสุดความสามารถเลยล่ะโมส่วนจะได้ผลสำเร็จนั้นเฮายังบ่สามารถให้คำตอบได้เถื่อ
0: คือจะบ่มีปัญหาอย่างติมาเลยหากไอ้อนุภาพคิดถึงบุญคุณของคนตามแผนการที่พวกเราได้วางไว้นั่นแล้วอาจจะสวยแก้นักให้เป็นเบาแก้ยากให้เป็นง่ายได้อยู่ดอกสิ่งสำคัญนั่นเมนโตต้องอดทนและเอาใจใส่เรื่องลูกสะกอนเพราะไอ้อนุภาพน่ะหากลูกของเราอยากให้ลูกมีความสุขและอบอุ่นหากโตเฮ็ดได้ดีก็จะมีผลสะท้อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างบ่ต้องสงสัยเลยล่ะ
2: เขาจะพยายามคัมภีร์

0: แผนการคารามิดของน้องหันเป็นอันใดแด่คัมผิว
1: ได้ผลหน่อยนึงแล้วได้ไอ้สุบัน
0: ได้ผลหน่อยนึงน้องเว้าแนวใดเกาะคัมผิวไอ้บ่เข้าใจเลยได้นี่ล่ะคําว่าน้อยนึงของน้องหันมันหมายความว่าจังได๋เกาะ
1: โธ่เอ้ยไอ้ก็ได้ก็หมายความว่าบ่ได้หมดจังได๋ล่ะ
0: ไอ้เข้าใจแล้วว่าบ่ได้หมดนะแต่อยากขอคําอธิบายถึงคําว่าน้อยนึงจากน้องหั่นนะว่าเป็นแนวใดแท้
1: คือจังซี่ไอ้สุบันภายหลังจากน้องและมาลีวางแผนการแล้วก็ให้นางไปดำเนินการเลยทำอิดผัวของนางก็แสดงท่าทีสงสัยในการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดบ่ถึงของมาลีแต่ด้วยพริกไหวของนางผลปรากฏจึงมีดังนี้

0: ก่งหลายคำผิวต้องค่อยๆเข้าหาแบบนี้แหละจึงสามารถเอาชนะหัวใจของเขาได้นะเบิ่งคือว่าผัวของนางจะบ่ค่อยไว้วางใจปานใดเด้เนาะ
1: ตามธรรมดาได้อ้ายสุบรรณจากคนที่บ่มีหยังได้ผ่านมาเกิดมีขึ้นอย่างวงไว้จังซั่นไผก็ต้องให้คิดอยู่หั่นล่ะยังดีได้ที่ผัวของนางรับเอาข้อเสนอน่ะ
0: อ้ายบ่คิดเลยว่าผัวของมารีจะเป็นคนนักแน่นเช่นนั้นความจริงแล้วก็เป็นที่น่าย่องยอสรรเสริญอยู่ดอกแต่ในเมื่อยุคธุรกิจกำลังปั่นหัวคนเช่นนี้มารีก็ต้องได้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขตามที่ความต้องการ
1: น้องบ่ได้ตำหนิมารีดอกแต่นางก็ต้องได้ระวังตัวเพราะผัวของนางต้องติดตามการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนหากเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นมาเรียกที่พวกเขาวางแผนการเอาไว้ก็จะต้องเสียไปโดยบ่มีหยังตอบแทนใดๆหั่น
0: ในนี้รวมทั้งอ้ายอีกแม่นบ่คำผิวที่ต้องได้ระมัดระวังตัวนะ
1: ก็มีส่วนต้องได้ระวังได้อ้ายสุบรรณตามน้องได้ยินกิตติมศักดิ์ของผัวนางแล้วแล้วเป็นพนักงานสอบสวนและสืบสวนมือหนึ่งของกองปราบพิเศษพุ่นใด
0: ถึงปานนั้นพุ่นว่าโอ้เป็นแต่ย่านเลยเนาะ
1: อ้ายจะถือเป็นเรื่องตลกแดหากมีหยังเกิดขึ้นกับอ้ายแล้วมันสิมีผลสะท้อนที่จะเฮ็ดให้น้องมีความลำบากไปคือกันได้สิบอกให
0: ้เสืออ้ายเถอะนะ

0: ไปทางอื่นได
1: ้สบายใจได้เถาะคำผิวทุกอย่างไอ้เตรียมพร้อมไว้อย่างเฮียพ้อยได้ละมารีก็จะเข้าประจำห้านในมืออื่นนี่แหละ
0: ไอ้ผู้เทวะนี
1: ่ก็แท้ระบบคำผิวเวลานี้เครื่องทุกอย่างกำลังถือขนมาเข้าใส่ห้านแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อหน้านี่นะทุกอย่างต้องเฮียบห้อย
0: นี่มารีฮู้เรื่องนี้แล้ววะ
1: ยังเถื่อได้คำผิวแต่ไอ้บอกกับนางแล้วว่าสิ่งที่ไอ้ให้คำมั่นสัญญากับนางนั้นต้องปรากฏผลอย่างเป็นจริงในไวนี่แหละ
0: คันสังสั้นแล้วใดมารีจึงจะฮู้ว่ามื้ออื่นนางจะได้เฮ็ดเวียกแล้วล่ะ
1: บ่มีปัญหาดอกคำผิวเพราะตามปกติแล้วมารีจะต้องมาพบพวกน้องตามเวลาที่ได้กำหนดไว้เมื่อนางมาฮอดในมื้ออื่นนี่ไอ้ก็จะพานางไปเบิ่งห้านและก็อธิบายซึ่งวิธีต่างๆอย่างละเอียดสู่นางฟังจากนั้นก็จะจัดพิธีเปิดห้านตามความเหมาะสมซึ่งเรื่องนี้ไอ้ก็จัดวางไว้เรียบห้อยแล้วล่ะ
0: มารีนี่สร้างโชคดีแท้ๆเนาะยูซือก็ได้เป็นเจ้าของห้านที่ใหญ่โตอย่างบ่ฮู้สึกตัวมีผู้ซ้ายที่ใจดีคืออ้ายลงเรืออยู่บ่เนาะเพื่อน้องจะได้สบายขึ้นมารีแด
1: คิดอยากอยู่กับทีแล้วว่าคำผิว
0: อ
1: ้ายเคยเสนอเรื่องนี้กับน้องก่อนทุกคนเลยแต่น้องบอกว่าบ่อยากอยู่คงทีอยู่บนเก่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการคลายเครื่องแบบใหม่เรื่อยๆนี่นะ
0: ตอนนั้นแมนเท่ได้อ้ายสุบรรณน้องอยากเปลี่ยนบนอยู่เรื่อยๆไปทางนี้ก็ย้อนว่าบ่มีผู้ใดปรึกษาหารือนั่นเองเฉพาะยังยิงก็แมนผู้ลงทุนตัวจริงนี่ล่ะน้องบ่คิดว่าเรื่องที่จะเคยเสนอน้องจะเป็นจริงคืออ้ายเฮ็ดมานี่แต่เมื่อเห็นมารีจะได้เป็นเจ้าของห้านอีหลีน้องคิดอยากเป็นคือมารีแท้ๆล่ะ
1: จ่าเย็นๆที่คำผิวอ้ายยังมีหมู่อีกหลายคนอยู่ดอกที่จะให้ความช่วยเหลือแก่น้องนะหากเวียกที่น้องวางแผนไว้นี่สำเร็จผลแล้วน้องอาจจะได้เป็นเจ้าของห้านที่ใหญ่โตกว่ามารีก็ได้

0: ป็นไปได้บ่ไอ้สุบันน
1: ้
0: องย่านว่าจะบ่โชคดีคือกันกับมาลีติภายล่ะที่คิดใจดีคืออ้ายน่ะย่านแต่เว้าให้น้องดีใจซื่อๆดอก
1: คำผิวพวกเฮาฮู้จักกันมาโดดแล้วเด้น้องบ่เสียใจอ้ายซั่นบ
0: ่ก็ย้อนโดนนี่ล่ะเลเสือใจอ้ายคนที่มาที่หลังจึงคว้าไปก่อนคิดว่าเมื่อเสี่ยวจากไปแล้วพอเสี่ยวจะเห็นใจซั่นดอกแต่ก็บ่ปฏิเสธว่าบ่ได้หักหยังน่ะน้องอยู่ได้ก็ย้อนอ้ายถึงแล้วใดก็ยังคิดน้อยใจอยู่ที่เข้ามาที่หลังดังกว่า
1: ไอ้เข้าใจถึงความรู้สึกของน้องอยู่ดอกคำผิวแต่คนคืออ้ายสบัดมีแนวคิดที่แตกต่างกับคนอื่นอยู่อย่างหนึ่งหากน้องบ่แม่นเสี่ยวหักเสี่ยวแพงของเมียอ้ายและบ่เคยรู้จักกันมาก่อนเมียอ้ายเสียชีวิตแล้วน้องต้องได้รับผลคือมารีนี่แหละ
0: เฮงฮู้ก็แฮงได้รับผลบ่แม่นวะพออ้ายบ่มีพันธะใดๆแล้วนี่ไผสิว่าหยังได้ล่ะ
1: บ่ได้เด้คำผิวคือไอ้เว้ามาแหละอ้ายบ่คือคนอื่นที่อยากเสี่ยวใส่เมียเสี่ยวนะเมื่อหลายคนฮู้ว่าน้องคือเสี่ยวของเมียอ้ายภายหลังที่เมียได้เสียชีวิตแล้วอ้ายมีการพัวพันแบบพิเศษกับน้องเขาจะต้องคิดว่าพวกเขามีหยังกันมาก่อนแล้วและการจากไปของเมียของอ้ายก็ย้อนตอมใจในเรื่องจังสั่นแหละ
0: อ้ายคิดเอาเองติ
1: แมนนี่คือความคิดของอ้ายเพราะสื่อได้คำผิวความจริงนั้นอ้ายก็สนใจน้องคือกันแต่คำว่าเมียเสี่ยวนี่นะเทียนให้อ้ายคมใจไว้เพราะสิ่งนี้อ้ายถือเป็นคติตลอดมาถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือลูกหลานฮู้กันมาก่อนหรือภายหลังก็ตามอ้ายจะปฏิเสธทันทีเลย
0: คนเฮาก็แปลกคือกันเนาะแทนที่ว่าแฮงฮู้

0: เฮงสิใกล้ซิดโกเฮงคั้วเอาไว้เพื่อจะให้ถือกับคำว่าเหื้อลมในหนองเงินทองจะไปใส่เท่านั้นล่ะ
1: สำหรับอ้ายแล้วบ่เป็นแบบนั้นในคัมภีร์แห้งหู้หรือแห้งใกล้อ้ายแห้งหลีกไกลๆเทิงใดน้องก็บ่ต้องน้อยใจดอกประตูเฮือนของอ้ายยินดีต้อนรับน้องทุกเวลามีหยังก็มาโลดอ้ายยินดีช่วยเหลือน้องทุกอย่างบ่แน่ในคัมภีร์พวกหมู่ที่มาให้พวกเขาช่วยเหลือนี่ก็คั่นเหลือใช้เหลือจ่ายคือกันหากเวียกนี้สำเร็จอ้ายจะแนะนำให้น้องฮู้จักนำดอก
0: ถ้าบ่สำเร็จน้องก็ต้องบ่มีโอกาสได้ฮู้กับลาวแม่นบ่ล่ะ
1: ต้องได้ฮู้ในบ่ดลนี่แหละเพราะแผนการทุกอย่างที่จะช่วยเขานี่นะน้องก็มีส่วนประกอบที่สำคัญเช่นกันเอาไว้ให้โอกาสเหมาะสมก่อนอาจจะจัดแจงเรื่องนี้เองเอ๊ะเฮ็ดแนวใดเนาะจึงจะให้มารีไปเฮือนของอ้ายได้นะ
0: แม่นหยังกันอ้ายคิดจะล่อนลัดตัดตอนเลยจังซั่นวะนี
1: ่จะคิดเลิกปานนั้นติคำผิวอ้ายเพียงแต่อยากให้นางไปเห็นความยิ่งใหญ่ของอ้ายเพื่อเป็นการเพิ่มความกดดันในหัวใจของนางให้โน้มเอียงมาสนใจอ้ายต่างหากนะ
0: อ้ายอยากให้นางเห็นความอุดมสมบูรณ์ในเนื้อทีและในตัวเฮือนที่สามารถเอื้อนได้ว่าคฤหาสน์แม่นบ่ล่ะ
1: น้องเข้าใจได้ถูกต้องแล้วคำผิวอ้ายเชื่อว่านางจะเก็บไปคิดอยู่บ่เซาถ้าหากได้ไปเห็นเฮือนของอ้ายที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเฮ็ดให้นางมีความสุขตลอดชาติจังได๋ล่ะ
0: เรื่องสำนีบ่เห็นว่าสิยากเลยเพียงแต่น้องสวนว่าเป็นลิ้นเฮือนของอ้ายเท่านั้นล่ะมีบ่ที่นางจะปฏิเสธน่ะ
1: คันซั่นก็ช่วยเป็นพลายอ้ายเด้อนี่คือขาดเจรจา
0: โอ้อายสุบันนี่ฮู้ใจน้องแท้ๆเนาะ
1: ก็ย้อนฮู้ใจน้องโพดนี่แหละจึงหักห้ามใจตนเองไว้บ่ให้หักน้องนะ
0: อย่าสู้เว้าเถาะมันค้านหยังสิหักน้องบ่ได้ล่ะ
1: อุดมคติจังได๋ล่ะแม่เสียวตกลงเนาะคำผิวเมื่อใดพวกน้องพร้อมแล้วก็บอกให้อ้ายเลยอาจจะจัดพิธีต้อนรับอย่างบ่เคยมีมาก่อนล่ะทั้งอาหารและคนบริการแม่นสั่งมาจากโรงแรมทั้งนั้น
0: ตกลงเมื่อใดอ้ายพร้อมน้องจะบอกให้อ้ายฮู้ดอก

0: จ้าสู้ขึ้นกว่าเก่าตั้งหลายเท่าเลยล่ะไอ้ไปยังแมนบังแม่เครื่องนุ่งสุดนี่นะอุ้ยกลมกลืนกับผู้พางของไอ้อีหลีเลยได
1: ้บ่จะเป็นดอกมะลิเพราะว่าไอ้เสื้อสีมือในการเลือกเครื่องนุ่งอยู่แล้วล่ะบ่ต้องวัดแทกกับพอดีแล้วล่ะเข้าใจหลายแล้วที่น้องซื้อมาให้นะ
0: บ่เอานะพี่ยังต้องขอบใจน้องล่ะพวกเขาเป็นผัวเมียกันอันใดที่ดีและจบงามก็ต้องซอกมาให้กันละกันละบ
1: ่ส่วนไอ้นี่ติล่ะบ่สามารถตอบสนองให้น้องได้นะเงินเดือนก็พอได้อยู่ได้กินก็คือน้องฮู้นั่นล่ะถ้าจะเฮ็ดผิดก็ย่านลูกจะลำบากที่ต้องได้ห่างเหินกัน
0: อย่าเว้าเรื่องเศร้าดอกไอ้อนุภาพค่อยๆหาไปนี่ล่ะน้องก็พอจะสวยสู่ไอ้ได้แล้วนี่นะขอไอ้อย่าคิดยังให้หลายกว่านี้เลยมิแต่ว่าถ้ามันบ่ให้แฮงเกินไปซึ่งน้องหมายว่ามีคนเอาอย่างมาให้ไอ้ก็บ่ควรปฏิเสธส่วนไอ้จะเฮ็ดน้ำเข้าหรือบ่นั้นมันแม่นสิทธิ์ของไอ้พ่อไอ้น่ะบ่ได้เฮียข้องเอาจากเจ้านี่นาย
1: ากหลายได้มาลีที่ไอ้จะเปลี่ยนใจคือน้องแนะนำเนี่ยนะเพราะว่าการรับเอาสิ่งของจากคนอื่นที่มีคดีใดหนึ่งนั้นอยากบ่อยากก็แม่นรับเอาสินบนหรือว่าถูกซื้อจ้างจับอ้อยนั่นเองนะ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงศ์ไสไพมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรศรีจันทร์แพงคำหักไก่สอนวิษณราษฎร์บัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงศ์สมคิดบุตรดาเสียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามเฮาฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: สิตัดต้นไม้เฮ็ดหยัง
1: ก็จะทางป่าเฮ็ดให้เพื่อปลูกข้าวหั่นแล้ว
0: เซาซะลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้ตัดไม้ทำลายป่าและทางป่าเฮ็ดให้แบบซะซายแล้วไร
1: โอ้ยมันสิเป็นอีหยังน้อผ่านมาพวกเฮาก็ยังเคยเฮ็ดอยู่ได
0: แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้ตัดไม้ทำลายป่าแบบซะซายโดยเฉพาะแม่นป่าสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษตามกฎหมายได้ลุง
1: โอ้แม่นซั่นบ่หลาน
0: เออก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าการตัดไม้ทำลายป่าแบบซะซายมันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนอกนั้นยังเป็นการทำลายถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่านำอีกถ้าบ่มีป่าไม้คนเฮาและสัตว์ป่าก็บ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ลุง
1: ขั้นสั้นต่อไปลุงก็จะยุติการตัดไม้ทำลายป่าและบ่ถางป่าเฮ็ดให้แบบเลือนลอยอีกแล้ว
2: ป่าไม้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์ห่มเย็นและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์

สร้างเศรษฐกิจแห่งชาติไปตามทิศพัฒนาแบบยืนยงสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับโคซกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจันทร์ถึงเสาร์ส่วนว่าระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาเดียวกันก็คือเวลา11โมงถึงเวลา12โมงนอกจากนี้ทุกๆมื้อทุกท่านยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเราก็คือ www.lnr.org.la มีแอปพลิเคชันลาว National Radio หรือว่ามีแอปอื่นๆมีรายการติดตามรับฟังได้ก็คือรับฟังได้ปกติผ่านมามีรายการหลายท่านละแม่นฟังผ่านแอป Radio Garden เนาะก็คือให้ทุกท่านเลือกติดตามหาฟังได้เลยก็ขอขอบใจทุกคนเด้อสำหรับผ่านมาหลายคนเคยติดตามมาตั้งแต่ตอนไปจัดรายการ UFM 94.3 MHz เพิ่นฟังอยู่ต่างประเทศและแม่นฟัง Radio Garden ได้เนาะก็คือก็ย้ายมาติดตามเนาะรายการเพลงก่อนเที่ยงย้ายมาฟังทางเว็บไซต์ก็ได้หรือดาวน์โหลดแอปของวิทยุส่วนว่ามีรายการอยู่ภายในประเทศนะคอนเวนจันก็แม่นรับฟังได้สัญญาณกระจายเสียงเป็นปกติส่วนว่าตั้งแขวงที่ว่าต้องได้มีเครือข่ายส่งต่อเนาะรับส่งสัญญาณสัญญาณแต่ละเขตแต่ละบอนแจ้งชัดเจนดีบ่ก็แจ้งผลการรับฟังมาได้ผ่านมามีผลการรับฟังมีรายการก็แจ้งมาโอ้บ่ได้เด้อทางหน่วยงานเทคนิคก็ซ่อมแปลงกวดกาให้ว่าเป็นแนวหยังซ่อมแปลงได้ปกติแล้วเพิ่นก็แจ้งบอกเนาะก็ขอขอบใจหลายคนที่ว่าพยายามติดตามในหลายช่องทางมื้อนี้โคซกบี้ดำเนินรายการอยู่กับทุกท่านอาจจะเป็นมื้อที่หลายคนเฮ็ดเวียกหรืออาจจะเป็นมื้อที่หลายคนพักผ่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮาก็บ่สามารถแยกแบ่งได้แล้วเนาะว่าเสาร์อาทิตย์ต้องพักผ่อนเท่านั้นจันทร์ฮอดศุกร์ต้องเฮ็ดเวียกเท่านั้นก็บ่แม่นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหลายคนหลายเวียกเนาะหลายการทำมาหากินได้ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายคนจะฮู้ดีเนาะว่าจำเป็นต้องได้มีเงินแฮและการที่จะมีเงินแฮก็คือต้องได้มีเวียกเนาะหลายช่องทางแน่สำหรับคนที่มีเวียกประจำแล้วได้เงินเดือนน้อยอันนี้สำหรับหัวหน้าครอบครัวเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกหาเงินนี่จะฮู้ดีเลยเนาะทุกท่านเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกเวียกงานตอนต้นรายการโคซกบี้ก็มี2เพลงมาฝากมาต้อนให้ทุกๆคนได้รับฟังน้ำกันมนซืนน้ำกันแล้วจึงกลับมาในระยะต

จบไป2เพลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอเป็นเมียล่าเป็นเสียงห้องของอินแตงและก็สาวพันไซเป็นเสียงห้องของสาวติ๊กน้อยพลอยไพลินทุกท่านสาวพันไซนี่เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ว่าเวลาบุญบ้านบอหรือว่าเฮาเฮ็ดงานอาณาสั่งสรรซุ้มแซวอยู่เฮือนเนาะมักพากันห้องหลายคนห้องได้มักพากันเปิดมักพากันเสพเพราะว่าก็เป็นจังหวะที่สามารถฟ้อนระวงได้คือกันเนาะหรือว่าบางคนว่าเอ้ายังมีเพลงใดตื่มอีกเนาะที่เฮามักเปิดในเวลาเฮาจัดงานสังสรรค์มวลซื่นโดยเฉพาะแล้วหลายคนนี่ก็เน้นเพลงลาวหั่นแหละนอฟ้อนได้เต้นได้นอกจากอนาเป็นจังหวะไวแล้วก็ยังเป็นจังหวะซ่าที่เป็นลำวงมาตรฐานเนาะละกะอนาบางคนอาจจะมักบัสลบแบบไวๆแน่เส้นว่าสาวเสียงขวางบอจังสิกะแล้วแต่ความมักเนาะทุกคนเนาะกาเสื้อว่าทุกคนหั่นน่ะก็จะมีเวลาที่ว่าให้ตัวเองได้ไปมวนซื่นเพราะว่าแน่นอนแหละเนาะเฮ็ดเวียกงานหลายก็โอ้ยเจ็บเส้นเนาะทุกท่านเนาะบางคนว่าเวียกนี่นะจังแม่นเจ็บเส้นจังแม่นสับสนวุ่นวายอาทิตย์หนึ่งก็ต้องได้หาแน่แหละมือหนึ่งพักผ่อนหรือว่าต้องได้ไปงานออกงานหาหมู่หาเพื่อนแน่เซนว่าการที่หมู่เพื่อนจัดงานเอาบัสเซิร์นมาเซิร์นเฮาคันว่าสิบ่ไปจักเทื่อต่อมาหมู่ก็สิบ่ให้เนาะก็สิได้ไปนะออกไปพบปะหมู่เพื่อนได้เห็นหมู่เพื่อนหลายคนแน่บางเทื่อการไปงานนะท่านผู้ฟังถ้าเฮามีเงินไขไปได้ก็คือดีเนาะเพราะว่าเห็นให้เฮาได้ไปพบหลายผู้หลายคนบางเทื่อบ่ได้เห็นกันมาดนมีโอกาสจัดงานจังค่อยได้มาพบพ่อกันแต่ว่าสำหรับบางคนก็คือได้บัสเซิร์นนี่หลายโพดได้หลายโพดแล้วเฮ็ดจังได๋อุกใจเนาะใส่บัสเซิร์นแล้วใดใส่เท่าใดแล้วบัดนี้คันบ่ไปก็ต้องได้ส่งซองเนาะต้องได้รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันอันนี้ขอให้ทุกคนบริหารจัดการให้ดีแล้วกันเด้อเป็นห่วงเป็นใยนำทุกคนในการใส่ใจกับค่าใส่ใจที่มันอาจจะมาแบบบ่คาดคิดแน่ก็มีเนาะทุกท่านเนาะคือซองบัสเซอร์นี่บางคนบ่ได้วางแผนไว้ดอกว่าเดือนนี้นี่ค่อยต้องได้จักซองแต่บางเทื่อหลายคนเฮ็ดงานในเดือนเดียวกันอย่างซินาอู้กับอุกอยู่ได้เนาะทุกท่านเนาะเอ้าก็ให้ทุกคนได้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนกับ2เพลงจากทางรายการ

ลับมาอยู่น้ำกันกับโคซกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทันผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศกันไปหยาดเหือเพื่อแห้งใจและก็ฝากหักตามล้มฝากให้ทุกคนได้หับฟังเป็นแห้งใจให้ทุกท่านที่ว่าหับฟังรายการอยู่อาจจะมีบางคนที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ในตอนนี้แบบสาหัสนอนรุกรานนอว่าได้เลยว่าสู้ชีวิตสู้แท้สู้ว่าเพราะว่าบางคนนี่นะโอกาสบ่คือกันโอกาสที่ได้หับพนาน้องทุกท่านต้นทุนชีวิตกับโบคือกันน้องพอสนั้นแล้วอยากให้ทุกคนที่ว่ามีโอกาสได้ศึกษาเฮียนอย่าปล่อยปะการเฮียนทุกคนตั้งอกตั้งใจเฮียนโลดเนาะมีโอกาสได้เฮียนคือเฮียนไปโลดเพราะว่าจักหน่อยอะนะบาดเจ้าเฮ็ดเวียกมาเจ้าสิคือเสียใจได้ว่าโอ้เสียดายเด้ข่อยบ่ตั้งใจเฮียนเสียดายเด้ข่อยบ่เฮียนอันนั้นเติมข่อยบ่เฮียนอันนี้เติมมาตอนนี้อายุหลายข่อยนี่เกินเวลาเฮียนแล้วบ่จังซี่ท่านผู้ฟังเนาะการเฮียนเฮียนสูงยิ่งเป็นการดีความรู้หลายยิ่งดีแต่ว่าก็มีเนาะบางคนที่ว่าข้าเจ้าบ่ได้เฮียนหลายเท่าบางคนแต่ผัดมีโอกาสได้เฮ็ดเวียกงานที่ดีกว่ามีโอกาสที่ได้เติบโตในเวียกงานสาขานั้นกว่าหรือว่ามีโอกาสได้รับเงินเดือนหลายกว่าจังซี่นาทุกท่านมันก็ว่าบ่ได้เนาะเรื่องของโอกาสนะคือบางคนกะเฮียนบ่เก่งอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้ป้าเฮ็ดเวียกได้เงินเดือนหลายกว่าผู้เฮียนเก่งก็มีก็ว่าบ่ได้เนาะอันนี้เรื่องของไหวพริบเรื่องของโอกาสเรื่องของการซอกการหาก็ขอให้ทุกคนนะเลือกเฮียนในสิ่งที่คิดว่าเฮาจะสามารถเอาไปต่อยอดเวียกงานในอนาคตได้บางคนการเลือกเฮียนในสิ่งที่ตัวเองมักก็ดีคือกันบางคนเลือกเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเฮียนแล้วสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเงินเดือนได้หลายเพราะว่าปัจจุบันนี้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวจะเฮ็ดอย่างก็คือต้องได้ใส่ใจเงินคำคือทุกคนฮู้ก็ดีคือกันเนาะทุกคนเนาะเอาง่ายๆขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในทุกเวียกงานหากว่าบ่เป็นเวียกงานที่มันผิดกฎหมายก็คือส่งเสริมให้ทุกคนได้ประสบผลสำเร็จนำกันโดยเฉพาะแล้วบางคนที่ฟังรายการอยู่เป็นสาวกสิกรเอาให้นาหัวสวนเขามีร้ายปลูกไปโลดทุกทานเลี้ยงสัตว์ใหญ่เลี้ยงสัตว์น้อยเลี้ยงไปโลดเนาะส่งขายเป็นสินค้าบางเทื่อนี่งัวควายเป็นห้อยหอกสองห้อยโตนี่นาขายมาแต่ละสุดนี้ได้เงินหลายกว่าคนที่ว่าแต่งโตโกโก้เฮ็ดเวียกอยู่ห้องกันงามๆอีกได้ทุกทานเมากะว่าบ่ได้ได้อันนี้ก็คือขอให้ทุกคนน้อมภูมิใจในอาชีพของตนเองทุกอาชีพที่เป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามกฎหมายแม่นขอทุกคนภาคภูมิใจเนาะแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จมาตอนนี้โคซกบี้บ่ขอเว้าอย่างไรล่ะเนาะขอเปลี่ยนบรรยากาศทุกท่านได้มวลซื่นกับ2เพลงจากทางรายการอีกฟังให้เพลงสู้ทั้งใจแล้วก็เพลงคิดฮอดเจ้าเด้

ฟังจบไป2เพลงกลับมาอยู่น้ำกันก็ถือว่าแต่ละระยะเขาซกบี้กาสลับเสียงเพลงให้ทุกการได้หับฟังเนาะทุกการเนาะหวังว่าจะถึกอกถึกใจมื้อนี้นี่ก็ขอฝากให้ทุกคนได้ฟังเพลงระยะละ2เพลงเบิ่งคือสิหลายแต่ว่ามาเบิ่งแล้วกับบ่หลายเนาะระยะละ2เพลง2เพลงผ่านมาอาจจะได้โอ้ล้มกันหลายกลัวเด้คันมือใดออนไลน์หน้าไมค์ก็โอ้ยล้มกับบ่อยากวางเนาะทุกการเนาะอยากล้มไปเรื่อยๆจังสินะเพลงกับบ่ค่อยได้ฟังมาสำหรับมือที่บ่ได้ออนไลน์หน้าไมค์แบบนี้ก็สิขอเน้นเพลงให้ทุกท่านได้ฟังผ่อนคลายอารมณ์ตอนเที่ยงนี้บางคนกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่บางคนยังบ่ได้กินเทื่อบางคนกำลังขับรถบางคนกำลังค้าขายอยู่ก็ขอให้ทุกคนได้ฟังแล้วมีความสุขนำกัน

พามิดรายการท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงขอย้ำเวลาของการออกอากาศแต่ละมือก่อนเนาะย้ำกันตลอดนี่แหละท่านผู้ฟังสำหรับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ออกอากาศระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ส่วนว่าพหัสสุขเสาร์ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ภายสะดวกมือใดเวลาใดติดตามรับฟังได้ตามวงเวลาที่โคศกบีแจ้งให้เลยเนาะและยานี้ก็สิได้มาไล่สดเอาดุแดเนาะเนื่องจากผ่านมาระบบไล่สดของห้อง AM พวกเขามีปัญหาไล่สดบ่ได้บ่ได้ออนไลน์นำไมค์มิดรายการหลายคนกระทักถามมาคิดฮอดคิดฮอดมาบัดนี้เนาะพวกเขาได้เป็นปกติแล้วก็สิพยายามเนาะไล่สดให้ได้อ้าวหลายได้โอลมนามไมค์ก็มีรายการอ้าวหลายแต่ถ้ามือใดที่บ่ได้ไล่สดบ่ได้ออนไลน์นามไมค์นี่ก็แม่นโคศกปีได้แจ้งตลอดว่ามื้อนั้นนี่ต้องได้ไปเวียกภารกิจบ่ว่าจะเป็นเวียกวิชาซัพพอร์ตเวียกงานกิจกรรมมหาชนต่างๆของ3องค์การจะตั้งมหาชนเนาะหรือว่าเวียกงานอื่นๆที่อาจจะได้รับมอบหมายไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็สิได้บันทึกรายการได้ทางวางมือใดที่ว่าได้ติดภารกิจก็ได้เนาะทุกท่านเนาะอันนี้เฮาก็แจ้งกันไว้ให้มีรายการเฮาได้รับทราบนํากันไว้แต่ความคิดฮอดคิดถึงผลงานเสียงเพลงต่างๆยังคงฝากให้มีรายการได้รับฟังนํากันเช่นเคยเด้ออ่ะสําหรับมื้อนี้เฮาซอกบี้บ่เว้าอย่างหลายแล้วเนาะ2เพลงนี้ก็พร้อมแล้วที่จะมาพาทุกท่านผ่อนคลายอารมณ์กัน

พามิเลการทุกท่านกลับเข้ามาเป็นอะไรแน่ถึกอกถึกใจบอสำหรับเสียงเพลงที่เปิดไปให้มิเลการได้หับฟังหลายคนก็ฮิตเวียกฮิตงานอยู่หลายคนก็พักผ่อนอยู่หลายคนก็ยังไม่ได้กินข้าวแต่บางคนก็กินอิ่มแล้วหลายคนเฮ็ดกิจกรรมแตกต่างกันอยู่หลายๆสถานที่น้องบอกว่าจะอยู่มุมใดของโลกนะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รักษาสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสปัจจุบันนี้นะเว้าถึงเรื่องสุขภาพจิตเนาะทุกท่านเนาะอันใดก็คือว่าเจ็บเส้น เจ็บเส้นไปหมดจนบางครั้งนะคิดหลายเกิดความเครียดหลายเฮ็ดให้กินข้าวกินน้ำ

กับบ่อแซบมีผลกระทบทางด้านสุขภาพไปตื่มอารมณ์จิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคันว่าอยู่ไสหรือว่าเฮ็ดอันใดแล้วรู้สึกว่ามันบ่เหมาะกับเฮาอารมณ์บ่ดีผู้คนบ่คักพยายามเอาตัวเองออกมาเนาะทุกท่านเนาะจักหน่อยเว้าแบบว่านะหาที่บ้านเพิ่นเว้ากันสิเสียเส้นละล่าอย่างประมาณนี้นะแน่นอนสุขภาพจิตนี่ก็สำคัญเด้อทุกท่านเนาะยังเบิดมือมีแต่เรื่องเจ็บหัวก็บ่ได้เนาะคนเฮามันก็ต้องมีสุขแดมีเสียงหัวแน่เวลาเศร้ากับมีเศร้าแดมีปัญหาเข้ามาให้ได้แก้แดในบางเวลาเนาะชีวิตมันก็มีหลายสีสันแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนผ่านพาปัญหาอุปสรรคต่างๆไปให้ได้เนาะไผเที่ยวบ่มีปัญหาหยังเนาะชีวิตนี่ราบรื่นตลอดก็แห้งดีเนาะทุกท่านเนาะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในการใช้ชีวิตมาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกตื่มท่านผู้ฟังขอซอกบี้ก็ขอฝากสองเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน

ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวโคข่าวสำคัญวิดังนี้และยา3ปีผ่านมาการหันเป็นทันสมัยของแขนงภาษีสามารถเก็บได้หับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเทียบใส่ระยะเดียวกันเฉลี่ยปีละ34ส่วนห้อยลงนามบทบันทึกความเข้าใจการโฮเมอร์ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอยู่ในลาวแจ้งเตือนเฝ้าระวังนำทรงหนึ่งท่วมอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ระหว่างวันที่7หาวันที่9สิงหานี้ประธานประเทศเวียดนามเน้นหนักให้ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานวางแผนพังและพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเพื่อกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมตามทิศทันสมัยจีนอพยพประชาชนพันกว่าคนจากเหตุไฟไหม้โรงงานเคมีสุดท้ายของรายการเชิญทานรับฟังบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่ใส่หัวเรื่องว่าบทบาทการเป็นใจกลางของอาเซียนเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งอาเซียนครบรอบ59ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการเงินได้สุ่มใส่พัฒนาระบบคุ้มครองรายหับจากการส่งออกน้ำเข้าสินค้าระยะผ่านมาแขนงภาษีได้นำไส้หลายระบบแบบกระจายกระจายจึงได้ยกระดับและหันมานำไส้ระบบภาษีทันสมัยส่วนรวมบรรดาระบบทั้งหมดสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนช่วยให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกในการแจ้งภาษีล่วงหน้าเจ้าหน้าที่ภาษีสามารถดำเนินการกวดกาบริหารความเสี่ยงก่อนสินค้ามาฮอดดันและดำเนินการกวดกาปล่อยสินค้าได้ไวในโอกาสที่แจงต่อกองประชุมสมัยวีสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุริสิบจัดขึ้นเมื่อบรมนีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสันติภาพผมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าการหันเป็นทันสมัยของแขนงภาษีสามารถเก็บรายหับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ3ปีผ่านมาเทียบสัดระยะเดียวกันเฉลี่ยปีละ34ส่วนห้อยปัจจุบันความนำไส้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และจะพันขยายไปครอบเขตทั่วประเทศสำหรับการหันเป็นทันสมัยด้านการคุ้มครองเก็บไรหาบสวยสากรภายในแมนได้พันขยายและนำใส่ระบบคุ้มครองการเก็บไรหาบสวยสากรหรือแท็กริสที่มีบรรดาหัวหน่วยวีซากิจหลายกว่า 195,000 หัวหน่วยเหตุให้สามารถคุ้มครองติดตามการเก็บไรหาบผ่านระบบได้เพิ่มขึ้น251ส่วนห้อยเทียบใส่ก่อนการนำใส่ระบบเพิ่มขึ้นเฉลี่ยหลายกว่าเศร้าส่วนห้อยในแต่ละปี
2: การหันเป็นทันสมัยคุ้มครองเก็บและหับสื่อสากรภายหลังการพันขยายและนำใส่ระบบคุ้มครองเก็บและหับสื่อสากรที่มีบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจหลายกว่า195,000 หัวหน่วยเหตุให้สามารถคุ้มครองติดตามเก็บและหับผ่านระบบได้เพิ่มขึ้น 251% เทียบใส่ก่อนการนำใส่ระบบหรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยหลายกว่า 20% ในแต่ละปีการเก็บอากรจากการขายอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเป็นการลงทะเบียนของหัวหน่วยที่บ่มีที่ตั้งผู้นำเนาอยู่ประเทศลาวเป็นต้นเป็น Microsoft บ่ Facebook YouTube Netflix และอื่นๆแต่เริ่มจะตั้งปฏิบัตินับแต่ท้ายปี2024เป็นต้นมาสามารถเก็บและรับได้ประมาณ12ล้านดอลลาร์ก็ได้สำเร็จการพันขยายระบบคุ้มครองใบเก็บเงินอากรอิเล็กทรอนิกส์ UC แขวงเป็นต้นในแขวงเวียงจันทน์แขวงลูกหัวบางแขวงจำปาสักและนครหลวงเวียงจันทน์สามารถเก็บและรับเพิ่มขึ้นได้25ตื้อกีบถ้าหากสามารถพันขยายและนำใส่อย่างเป็นระบบกับทุกหัวหน่วยธุรกิจเจตไทยและครับของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นและเกินแผนถ้ามีการปรับปรุงการถือบัญชีที่ถูกต้องและเป็นเงินไขให้หัวหน่วยธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดหน่อยและกลางได้เพิ่มขึ้น
1: ท่านสันติภาพพรมวิหารให้ฮู้ตื่นว่าการพัฒนาฐานข้อมูลใหญ่รวมศูนย์ของกระทรวงการเงินเป็นการรวมศูนย์ฐานข้อมูลแขนงการเงินทั้งหมดของกระทรวงการเงินและการเสื่อมต่อหาฐานข้อมูลของแขนงการภายนอกเข้ามารวมศูนย์ในฐานข้อมูลของกระทรวงการเงินเพื่อการวิเคราะห์วิจัยและสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ถูกต้องชัดเจนและทันสภาพการปัจจุบันสามารถรวมศูนย์ฐานข้อมูลบรรดากรมของกระทรวงการเงินจำนวน19ฐานข้อมูลและสามารถเสริมต่อ9ฐานข้อมูลจาก6แขนงการ
0: ตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่ห้องประชุมโรงแรมราชวงศ์วันดาวิต้านครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัท JSK จำกัดผู้เดียวได้ร่วมลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ไซธานีอยู่เขตบ้านดงมะคายและเขตบ้านดงควยเมืองไซธานีมีทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองนครเวียงจันทน์และคณะนำจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นโครงการลงทุนร่วมระหว่างภาคธุรกิจเอกชนลาวและภาคธุรกิจเอกชนต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการที่นำใช้ทุนของบริษัทเองในเนื้อที่130เฮกตาร์ในนี้เขต A บ้านดงมะคาย50เฮกตาร์และเขต B บ้านดงควาย80เฮกตาร์นำมาสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นการตัดสินใจสูงและสะท้อนให้เห็นถึงมากผลโครงการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติแผนนโยบายของรัฐบาลเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นการปฏิบัติตามดำรัสว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมฉบับเลขที่313ทับโลโบลงวันที่6มีนา2025ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่5ที่ได้เซ็น MOU พัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายหลังที่รัฐบาลได้ออกดำรัสดังกล่าวในระยะศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ไซธานีมีอายุ2ปีเริ่มแต่มือลงนามเป็นต้นไปภายหลังโครงการสำเร็จคาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนหลายกว่า80บริษัทมีมูลค่าการพัฒนาและการลงทุนหลายกว่า150ล้านดอลลาร์คาดว่าสามารถสร้างเวียกเหตุงานทำได้หลายกว่า 5,000 คนและจะมีกิจการที่ส่งเสริมให้เข้ามาลงทุนเซ็นอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมอุตสาหกรรมตัดเย็บอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมประกอบกลจักรรถยนต์และอุตสาหกรรมปรุงแต่งอื่นๆที่รัฐบาลส่งเสริม
1: ท่านกองแก้วไสสงคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติได้เป็นประธานประกาศกงจักการจัดตั้งทีคณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและการแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงสาลีเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซและเขตเลือกตั้งที่3แขวงลำน้ำท้าระหว่างวันที่3หา5สิงหาคมนี้อยู่3แขวงมีบรรดาเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคณะประจำและกรรมการพรรคแขวงคณะประจำสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนแขวงแผนกการอ้อมคางคณะห้องว่าการและพนักงานเข้าร่วมในพิธีได้รับฟังรายงานโดยย่อสภาพรวมและการจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบทบาทของสภาประชาชนแขวงใน6เดือนต้นปีและแผนการ6เดือนท้ายปี2026ท่านเข็มพรอนุทัยห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ผ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งท่านสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงสาลีและท่านสมจิตหับละกอนเป็นห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงสาลีท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซและท่านนางค้ำมันแก้วบุญหวนเป็นห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซท่านค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่3แขวงหลวงน้ำท้าและท่านกงเพชรแก้วบัวพาเป็นห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่3แขวงหลวงน้ำท้าจากนั้นท่านห้องประธานสภาแห่งชาติได้มอบมติแต่งตั้งให้บรรดาประธานและห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำ3เขตเลือกตั้งดังกล่าวท่านกองแก้วไสสงครามได้เน้นนักให้คณะสมาชิกสภาแห่งชาติต้องวางแผนการเคลื่อนไหวเป็นแต่ละระยะมีการสรุปติละคารายงานขันถึงโดยอิงใส่แผนการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือคณะพักแขวงวางออกทางประสานสมทบกับคณะประจำสภาประชาชนแขวงก็คือองค์การปกครองแขวงเพื่อคนกลัวจัดตั้งพันธุ์ขยายหาแผนงานสหโครงการที่สภาแห่งชาติวางออกให้สอดคล้องกับจุดพิเศษความเป็นจริงและท่าแห้งในเขตเลือกตั้งของตน มีกลไกประสานงานกับบรรดากรรมาธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติสภาปัสสนแควงในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติและคณะประจำสภาแห่งชาติองค์การปกครองแขวงและองค์การปกครองทุกขั้นจงให้การหัวมือสนับสนุนและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาปัสสนแขวงเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของปัสสนแล้วปันดาเผาในเขตเลือกตั้งของตน
0: กองประชุมสรุปเรื่องงานปลุกระดมคนควายบริจาคเลือดประจำปี2025และวางแผนแบบมีส่วนห่วงปี2026จากภาคส่วนกระทรวงและองค์การรัฐจัดขึ้นในเมื่อวานนี้ที่สถาบันเลือดแห่งชาตินครเวียงจันทน์มีดร.จันทราสุขสาคนรองประธานองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวศิลาภาแก้วคำผุยรองหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติต่างหน้าห้องว่าการและห้องการที่เกี่ยวข้องกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยแขกรับเชิญดร.จันทราสุขสาคนรองประธานองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวมีคำเห็นว่าการปลุกระดมบริจาคเลือดเป็นขบวนการหนึ่งที่ได้ประกอบส่วนสร้างผลงานต้อนรับวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติพนักงานรัฐกรนอกจากปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะของตนแล้วยังได้ประกอบส่วนบริจาคเลือดอย่างตั้งหน้าเป็นขบวนฟดฟื้นนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวสถาบันเลือดแห่งชาติแสดงความย่องยอสมเสยเป็นอย่างสูง
3: เพราะมีห้องต้องการของเลือดเข้าในการปิ่นผัวเหตุบาดรับมือนับสูงขึ้นในแต่ละวันเพื่อให้สังคมสั้นคนต่างๆในขอบเขตตัวประเทศก็คือในนครหลวงจันทน์ได้เข้าใจถึงความหมายความสำคัญของการบริจาคเลือดให้นับมือนับสูงขึ้นทั้งเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจในการหาบริจาคเลือดและการบริจาคเลือดโดยผ่านการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบริห้องสิ่งตอบแทนสถาบันเลือดแห่งชาติและศูนย์เลือดแข็งในขอบเขตตัวประเทศก็ได้ออกแรงในการปลุกระดมคนขวยมวลชนให้ประกอบส่วนบริจาคเลือดแน่ใจให้มีเลือดเพียงพอปลอดภัยและตอบสนองให้ทันเวลาการมีเลือดแม่นการสามารถช่วยชีวิตของคนเจ็บได้การให้เลือดแม่นการช่วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ต้องการเลือดในเวลาเจ็บปิดจำนวนคนเจ็บที่ต้องการเลือดส่วนใหญ่มาจากแม่หญิงที่ถือภามีผลกระทบจากการเกิดลูกเด็กน้อยที่เป็นพยาธิขาดเลือดเป็นพยาธิไข้ยุงไข้เลือดออกรวมทั้งกันคนเจ็บที่มีการผลิตเม็ดเลือดที่ผิดปกติผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในภาวะฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติรวมทั้งการผ่าตัดต่าง
0: ๆดร.จันทราสุขสาครมีคำเห็นเติมว่าความต้องการเลือดแม่นเป็นสิ่งสำคัญแต่การได้รับเลือดยังประสบปัญหาท้าทายหลายอย่างในด้านการปลุกระดมการบริจาคเลือดเพื่อให้มีเลือดเพียงพอและปลอดภัยแสดงออกปี2025ตามแผนทั่วประเทศสู่โซนรับบริจาคเลือดให้ได้ 84,000 ถุงแต่ปฏิบัติได้ตัวจริงได้เพียง 72,450 ถุงรวมเอา 90% ของแผนการปี2025และใน6เดือนต้นปี2026นี้บรรลุ 43% ของแผนการปีถือว่ายังลดแผนการที่วางไว้เมื่อวานนี้ระดับน้ำงาอยู่แขวงอุดมไซสืบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเฮ็ดให้น้ำโซส่วนขวาบ้านนาขกเจือนลงรถใหญ่บ่สามารถสัญจรไปมาได้ฉะนั้นแจ้งเตือนประชาชนเขตดังกล่าวโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามแคมน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งเริ่มเก็บเมี่ยนเครื่องของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงและอื่นๆไปไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยข่าวรายงานในฮู้ตื่มว่าเวลาประมาณ 17:00 นของวันที่6สิงหาคมนี้ได้เกิดเหตุดินเจือนต้นไม้ล้มทับเส้นทางอยู่บริเวณก้องบ้านหมากผูกเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางจำนวน2จุดเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความลำบากฉะนั้นผู้ที่มีจุดประสงค์จะเดินทางผ่านเส้นทางเลขที่13เหนือจากแขวงหลวงพะบางไปหาแขวงอุดมไซหรือเดินทางจากแขวงอุดมไซมาแขวงหลวงพะบางแม่นให้ระมัดระวังและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อบ่ให้เสียเวลาซึ่งคาดว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องจะลงไปแก้ไขในไวๆนี้
1: จ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำสองยิงท่วมอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ในระหว่างวันที่7หา9สิงหาคมนี้อิงตามการติดตามระดับน้ำประจำวันของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเห็นว่าระดับน้ำซองอยู่สถานีวังเวียงแขวงเวียงจันทน์วัดแทกได้3เมตร46ซมระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นใกล้ฮอดระดับเตือนภัยแล้วดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนปันดาเผาองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนที่อาศัยอยู่ใกล้เลียบตามแคมสายน้ำซองและเขตพื้นที่ต่ำตามลำน้ำซองจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่อาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมยืงและน้ำท่วมขังขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและระดับน้ำจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา28องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา29องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา29องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา29องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่6สิงหาคมนี้ท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเวียดนามได้เป็นประธานการเฮ็ดเวียกกับองค์คณะพรรครัฐบาลและบรรดาองค์การเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมติเลขที่13ลงวันที่16มกราคม2012ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสุดที่11และข้อสรุปเลขที่72ลงวันที่23กุมภาพันธ์2024ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่13เกี่ยวกับการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างครบสุดแนใส่นำพาเวียดนามให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมตามทิศทันสมัยโดยพื้นฐานท่านตัวเริ่มแนะนำว่าพื้นฐานโครงสร้างบ่เพียงแต่ได้หับใส่ให้แก่การผลิตและชีวิตการเป็นอยู่เท่านั้นหากยังกลายเป็นปัจจัยตัดสินกำลังความสามารถด้านแข่งแย่งแข่งขันของเวียดนามอีกด้วยท่านตัวเริ่มเสนอให้ต้องสุ่มใส่แหล่งกำลังแห่งของบรรดาระบบพื้นฐานโครงสร้างยุทธศาสตร์สร้างสำเร็จแล้วทางคมนาคมโลจิสติกพัฒนาการขนส่งทางน้ำทางรถไฟแห่งชาติและรถไฟตัวเมืองติดพันกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอยู่ภายในประเทศ
0: อิงตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนประชาชนจีนหลายกว่า 1,200 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานสารเคมีเมื่อวันที่4สิงหาคมนี้ส่งผลเหตุให้มีควันพิษแผ่กระจายไปสู่อากาศอยู่นครคุนมิงแขวงยุนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหน่วยงานกู้ภัยท้องถิ่นจีนเปิดเผยว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการขนย้ายฟอสฟอรัสแล้วของบริษัทยุนนานห่วงมิงไฟฟอสฟอร์เคมีคอนในเขตจินหมิงนครขุนหมิงปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมไฟไหม้ได้แล้วและบ่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้เฮ็ดให้เกิดควันไฟเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่สัวขาวผู้ที่สัมผัสหรือสูดดมเอาควันดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองตาดังและระบบทางเดินหายใจภายหลังเกิดเหตุการณ์แล้วบริษัทได้ยุติการผลิตสัวขาวในขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องจะสืบโตกวดกาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปส่วนสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนต่อไปเชิญท่านฟังบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่เสนอหัวเรื่องว่าบทบาทการเป็นใจกลางของอาเซียนเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งอาเซียนครบรอบ59ปี
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพตลอดระยะเส้นทาง59ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของอาเซียนโดยบทบาทเป็นใจกลางแม่นการเป็นแกนนำเป็นผู้นำพาและเป็นกลไกหลักในการสร้างโครงสร้างการหัวมืออยู่ภาคพื้นมุ่งเน้นใส่การแก้ไขปัญหาโดยสันติและหาประกันความสมดุลทางยุทธศาสตร์บทบาทของอาเซียนแม่นเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินกลไกที่สำคัญเซนกองประชุมสุดยอดอาซีตะวันออกเวทีปาไซภาคพื้นอาเซียนและกองประชุมรัฐมนตรีป้องกันประเทศอาเซียนความเป็นเอกราชและความสมดุลเป็นควอตอในการพัวพันกับประเทศมหาอำนาจเซนจีนญี่ปุ่นรัสเซียสหรัฐอเมริกาและอื่นโดยอาศัยหลักการบ่แทรกแซงเวียกงานภายในและเคารพกฎหมายสากลการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการค้าเสรีขนาดใหญ่เซนสัญญาหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภาคพื้นที่เชื่อมโยงอาเซียนกับ5ประเทศคู่ร่วมเจรจาบทบาทใจกลางทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนแม่นการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกโดยมีผลงานและกลไกหลักอาเซียนเป็นแกนกลางในการสุกโยกข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภาคพื้นที่เชื่อมโยงอาเซียนกับจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กว่าเกือบ30ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP โลกและประชากรโลกเหตุให้อาเซียนกลายเป็นศูนย์กลางตองโซอุปทานระดับกฎระเบียบสากลอาเซียนมีข้อตกลงการค้าเสรีแยกกันกับมหาอำนาจเศรษฐกิจแต่ละประเทศเหตุให้สามารถดึงดูดผลประโยชน์ได้หอบด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาษีน้ำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกได้ถูกลดผ่อนลงเหลือศูนย์ส่วนห้อยเป็นส่วนใหญ่เปิดกว้างการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริการการลงทุนและแห่งงานที่มีสีมือภายใน10ประเทศอย่างเสรีอาเซียนกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักของบริษัทข้ามชาติที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการยกระดับฐานการผลิตออกจากประเทศใหญ่การหันเป็นดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียวอาเซียนพร้อมเร่งเจรจาขอตกลงขอบเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนเพื่อสร้างมาตรฐานการค้าออนไลน์และการสำรองเงินข้ามแดนร่วมกันในการเชื่อมโยงระบบ QR โค้ดปัจจุบันหลายประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสแกน QR โค้ดเพื่อสำรองเงินข้ามประเทศได้โดยตรงการหัวมือด้านพลังงานสะอาดและการเงินแบบยนยงเพื่อหันเปลี่ยนภาคพื้นไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำศูนย์กลางการเชื่อมโยงพื้นฐานโครงรางสร้างเครือข่ายคมนาคมเพื่อเสื่อมต่อระหว่างกันเป็นต้นแล้วทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสโซนาว ภายหลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนับแต่ปี1997เป็นต้นมาบทบาทของลาวในอาเซียนแม้นเป็นผู้ประสานงานและเป็นขั้วต่อที่สำคัญโดยเฉพาะการเป็นประเทศเดียวในภาคพื้นที่บ่มีทางออกสู่ทะเลแต่สามารถหันเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงภาคพื้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการทูตผลงานที่พ้นเด่นของลาวในระยะผ่านมาลาวได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้ดำเนินบทบาทเป็นประธานอาเซียนมาแล้ว3ครั้งซึ่งแต่ละครั้งล้วนแต่มีผลงานประวัติศาสตร์คือครั้งที่1ปี2004ได้รับรองเอาแผนปฏิบัติงานเวียงจันทน์เพื่อเล็งลัดการสร้างปฏิกรมอาเซียนครั้งที่2ปี2016ได้หับห้องเอาแถลงการเวียงจันทร์ว่าด้วยการหันเป็นแรงงานนอกระบบไปสู่แรงงานในระบบและแผนแม่บทเพื่อการเสื่อมจอดอาเซียนครั้งที่3ปี2024ภายใต้คำขวัญอาเซียนเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งนี้แสดงให้เห็นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45สามารถรักษาความเป็นแกนกลางและสุกโยการทูตท่ามกลางความเข่งตึงของมหาอำนาจศูนย์กลางการเชื่อมโยงพื้นฐานโครงรางขั้วต่อโลจิสติกการเปิดนำไซเส้นทางรถไฟลาวจีนและการขยายเครือข่ายทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เหตุให้ลาวกลายเป็นเส้นทางขนส่งทางบกหลักที่เสื่อมอาเซียนเข้ากับตลาดจีนและยุโรปเป็นจุดยุทธศาสตร์ของแนวทางเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่เสื่อมทะเลเมียนมาผ่านไทยผ่านลาวไปสู่ทะเลเวียดนามหม้อไฟแห่งอาเซียนความมั่นคงด้านพลังงานลาวเป็นผู้บุกเบิกและเป็นแกนหลักในโครงการสายส่งไฟฟ้าร่วมกันลาวได้ส่งออกกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานสะอาดไปยังไทยกัมพูชีเวียดนามและประสบผลสำเร็จในการขายไฟฟ้าข้ามแดนไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ภายหลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนับแต่ปี1997เป็นต้นมาลาวได้พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เชื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นและสากลซึ่งลาวสามารถเข้าถึงตลาดอาเซียนที่มีประชากรหลายกว่า680ล้านคนโดยบ่ถูกจำกัดคือแต่ก่อนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนสินค้าส่วนใหญ่ที่ลาวส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนแม้ได้รับอัตราภาษี0ส่วนห้อยเหตุให้สินค้าลาวมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นลาวได้เข้าร่วมสัญญาอาเซฟโดยปลดล็อกการค้ากับมหาอำนาจอย่างจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีได้สะดวกกว่าเก่าฉะนั้นจึงเฮ็ดให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนอยู่ลาวเห็นได้ว่านักลงทุนต่างประเทศได้หันเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะนับมื้อหลายขึ้นเป็นต้นเขตความรวมไซเซทาเขตบึงท่าตวงและเขตสวรรค์เซโนได้สร้างเวียกเขตงานทําเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีหลายหับมีชีวิตการเป็นอยู่นับมื้อดีขึ้น
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแม่นบทนำของหนังสือพิมพ์ประชาชนเสียงของศูนย์กลางภาคที่แสดงเรื่องว่าบทบาทการเป็นใจกลางของอาเซียนเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งอาเซียนครบรอบ59ปีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนนีและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงินตะคุณของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิมมา
7: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหอมใจนำไส้เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
8: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
7: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเฮาในมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เนาะพวกเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของ ธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันและมื้อวันเสาร์มื้อแห่งการพักผ่อนแบบนี้พวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นทางสาขาภาคกลมปิ่นอ้อมสลับซับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของคณะการธนาคารของเราหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธ
9: พร้อมด้วยค่ะพระเจ้าอนุธิดาพลสวัสดี
7: เจ้า
9: ท่านผู้ฟังและแน่นอนเลยมาพบกันในมื้อวันเสาร์วันพักวันพรแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมื้อวันเสาร์วันที่8เดือนสิงหาปี2026กงกับมื้อแฮม10คำเดือน8ลาวทับ2พ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังที่เข้ารบเซิงว่าในมื้อวันเสาร์วันพักวันพรแบบนี้ก็อาจจะเป็นมื้อที่หลายๆท่านได้มีการที่ว่าขึ้นแผนในการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปลิ่นอยู่ทางเขตสั้นเมืองหรือว่าเขตนอกตัวเมืองไปทางใดมาทางใดก็เดินทางด้วยความสวัสดีภาพถ้าทานหักดื่มแล้วก็บ่อยากให้ขับหรือว่าอยากให้มีสติในการขับขี่เพื่อรักษาทรัพย์สินและรักษาสุขภาพของบรรดาทานนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานั่นแหละเน
7: า
9: ะ
7: แม่แล้วเนาะครับกี้ไปใส่มาใส่ก็ค่อยไปค่อยมาก็แล้วกันเพราะว่าระยะนี้ก็ถือว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วแน่นอนบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมน้ำขังบ่หรือว่าถนนหนทางอาจจะเปียกบ่แบบนี้ก็ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเวลาขับขี่ก็แล้วกันเนาะฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของเฮาซึ่งว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็อนุธิดาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันถือว่ามื้อนี้มีหลากหลายหัวข่าวที่น่าสนใจกันเลยแม่นบ่อนุธิดา
9: เจ้าแม่นแล้วซึ่งว่าในมื้อนี้เฮามีทั้งหมดอยู่6หัวข้อข่าวที่สําคัญด้วยกันซึ่งว่าในนั้นมีกองประชุมสภาพบริหารธนาคารแห่งสปป.ลาวครั้งที่2ประจําปี2026และมีพิธีปาฐกถาเนื่องในวันหวนคืนมูลเสื้อวันสางตางสาพันธ์เมยิงลาวครบรอบ71ปี
7: และ
9: หัวข่าวอื่นๆอีกที่สำคัญแต่ว่าเนื้อในรายละเอียดข่าวของพวกเข
7: า
9: จะเป็นคือแนวใดแม่นผู้ใดเป็นประธานและมีการจัดตั้งปฏิบัติคือแนวใดแน่อันนี้ทางพวกเราทั้งสองจะให้ทางทานนั้นไปหาฟังกันในระยะต่อไปแบบอัดแน่นกันเลยแต่มาฮอดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเราจักคราวหนึ่งกันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเราได้ในระยะต่อไป
7: หนังสือแจ้งเซินประมูลฉบับเลขที่151ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่15กรกฎาคม2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรหับไส้เวียกงานวิสาสะเพาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวข้องทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรหับไส้เวียกงานวีซ่าเฉพาะจำนวน2เครื่องเพื่อหับไส้เวียกงานวีซ่าเฉพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุมนี้1ระยะที่1ขั้นตอนขาย2ประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อ2ประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน2มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเดือน4หาเดือน6ปี2026 4มีใบจดลิขสิทธิ์เครื่องจักรประเภทดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิตและใบยั่งยืนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า5มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับมาตรฐานและคุณสมบัติในการใช้งานของเครื่องจักรเกี่ยวข้องได้ระบุอยู่ในเอกสารซ่อนท้ายขัดติดมาพร้อมนี้หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตามหารายการข้างถึงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อม ธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆ2และญาติที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร 2. สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองประมูลตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง 3. ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกัน 4. บริษัทที่ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องจักรดังกล่าวให้สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวเสียงขวางและสวรรณเขตบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์020-566-54196เริ่มแต่วันที่15กรกฎปี2026หาวันที่10สิงหาปี2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร
10: ์ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิ่งที่บ่ดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆนั่นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทานก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
7: เจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาสู่ระยะนี้ยังอยู่กับบุญมีแล้วก็อนุธิดายังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเนาะซึ่งว่าระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอหลากหลายหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังที่อนุธิดาได้นำเสนอไปในระยะเมื่อกี้นี้ซึ่งว่าระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในหัวข้อข่าวทำอิฐกันก่อนเนาะกับกองประชุมสภาบริหารธนาคารแห่งสปป.ลาวครั้งที่2ประจำปี2026 กองประชุมสภาบริหารธนาคารแห่งสปป.ลาวครั้งที่2ประจำปี2026ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่29กรกฎาคม2026ผ่านมาที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวโดยการเป็นประธานของท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการประธานสภาบริหารธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาท่านรองประธานสภาบริหารคณะสภาบริหารรองผู้ว่าการและพนักงานลักแลงเกี่ยวของภายในธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมในครั้งนี้ได้สุ่มใส่สรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานที่พ้นเด่นของธนาคารแห่งสปป.ลาวระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026นอกจากนี้กองประชุมยังได้พิจารณารับรองเอาปัญหาสำคัญจำนวนหนึ่งของธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นต้นแมนการสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำปี2025สรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำ6เดือนต้นปีและแผนการ6เดือนท้ายปี2026รายงานผลการดำเนินกองประชุมของคณะกรรมการนโยบายเงินตาและคณะกรรมการระบบการสำละเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องในตอนท้ายของกองประชุมประธานได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนสืบต่อเพิ่มทวีความรับผิดชอบและสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนให้บุกทะลุขึ้นกว่าเก่าเพื่อให้บรรลุบรรดาคาดหมายซีวัดทางด้านเงินตาที่สภาแห่งชาติได้รับรองไปเคียงคู่กับการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่และมติกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวครั้งที่5เข้าในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตาแห่งชาติให้มั่นเที่ยงสร้างระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและพัฒนาระบบการสำหรับให้มีความปลอดภัยและทันสมัยกองประชุมได้ดำเนินเป็นเวลาครึ่งวันด้วยบรรยากาศฟุดฟื้นเข่งฮ้อนและเต็มไปด้วยความหับผิดชอบสูงของบรรดาสมาชิกสภาบริหารธนาคารแห่งสปป.ลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้เฮ็ดให้ทุกเนื้อในที่นำมาพิจารณาได้ถูกรับรองและสำเร็จอย่างจบงามตามระดับคาดหมายที่กำหนดไว้และนี่ก็คือหัวข้อข่าวทำอิฐที่พวกเรานำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังการเกี่ยวกับกองประชุมสภาบริหารธนาคารแห่งสปป.ลาวครั้งที่2ประจำปี2026
11: พิธีปาฐกถาเนื่องในโอกาสหวนคืนมูลเสื้อวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาวครบรอบ71ปีสาวกรกฎ1955หาสาวกรกฎ2026ในวันที่31กรกฎาคมปี2026ที่ผ่านมานี้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะบริหารงานสหพันธ์แม่ยิงธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดพิธีปาฐกถาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาวครบรอบ71ปีเช้ากรกฎ1955หาเช้ากรกฎปี2026โดยการให้เกียรติเป็นประธานของสหายนางวัฒนาดาราร้อยห้องเลขาคณะพรรคห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวและให้เกียรติเข้าร่วมโดยสหายนางธรรมาเพชรวิสัยห้องเลขาคณะพรรคห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงลาวมีบรรดาสหายคณะบริหารงานสหพันธ์แม่ยิงธนาคารแห่งสปป.ลาวต่างหน้าจากคณะบริหารงานสหพันธ์แม่ยิงแต่ละหักฐานบรรดาหน่วยแม่ยิงที่ขึ้นกับสหพันธ์แม่ยิงแต่ละหักฐานบรรดากรมเทียบเท่ากรมองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มและกรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมหลายกว่า100สหายพิธีปาฐกถาครั้งนี้แม่นเพื่อหวนคืนมูลเสื้อวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่ยิงลาวสาวกรกฎครบรอบ71ปีพร้อมทางมอบหับใบยั่งยืนการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน3ดีจากศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิงให้แก่สหพันธ์แม่ยิงธนาคารแห่งสปป.ลาวใบย่องย้อผลงานดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน3ดีสมัยที่8ปี2021หาปี2025กลมกองร่วมมือให้แก่บรรดาหักฐานสหพันธ์แม่ยิงที่ขึ้นกับสหพันธ์แม่ยิงธนาคารแห่งสปป.ลาวและใบย่องย้อบุคคลให้แก่สมาชิกแม่ยิงขันคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาสหายคณะบริหารงานสหพันธ์แม่ยิงธนาคารแห่งสปป.ลาวสุธีสิบและสมาชิกสหพันธ์แม่ยิงธนาคารแห่งสปป.ลาวหลายกว่า 1,000 สหายพร้อมนั้นยังได้จัดกิจกรรมงานตลาดนัดให้แก่เอ้ยน้องหญิง เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าส่งเสริมการผลิตของเอ้ยน้องสมาชิกแม่หญิงอยู่ภายในสหพันธ์แม่หญิงธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งว่าพิธีดังกล่าวนี้ก็ได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมีเนื้อในเลิศเซิงและบรรลุตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่วางไว้เช้าและนี้ก็คือข่าวพิธีปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันคืนมูลเสื้อวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีนั่นเองเจ้า
12: เจ้านั่นก็คือหัวข้อข่าวที่2เนาะที่ว่าอนุทิดาได้นำเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันตอนนี้เราจะมาสืบต่อในหัวข้อข่าวที่3กันต่อกับธนาคารแห่งสปป.ลาวฝึกอบรมเวียกงานกวดการลาดในแขนงธนาคารประจำปี2026ในท้ายเดือนกรกฎาคม2026ผ่านมาที่สถาบันการธนาคารแห่งสปป.ลาวจัดฝึกอบรมเวียกงานกวดการลาดในแขนงธนาคารประจำปี2026โดยการเป็นประธานของท่านอรุณบุญยงกรรมการประจำภาคประธานกวดการภาคห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวและให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกโพสีจันมิงหัวหน้าสถาบันค้นคว้าและฝึกอบรมเวียกงานกวดสอบมีบรรดาคณะกลุ่มภายในธนาคารแห่งสปป.ลาวต่างหน้าจากธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคและธนาคารธุรกิจเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน65ท่านการจัดฝึกอบรมแม่นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานกวดการแขนงธนาคารเพื่อนำเอาบทเรียนไปพันขยายเข้าในการปฏิบัติเวียกงานตรวจจริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งนักสมณกรจะพร้อมกันค้นคว้าหำเหี้ยนเกี่ยวกับการกวดสอบระบบควบคุมภายในการกวดสอบเอกสารรายงานการเงินและการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในเวียกงานพร้อมนี้สัมมนากรจะได้แลกเปลี่ยนบทเรียนด้านพฤติกรรมกับวิทยากรที่มาจากสถาบันคุ้นคั่วและฝึกอบรมเวียกงานกวดสอบซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงการฝึกอบรมดังกล่าวแม่นดำเนินไปเป็นเวลา5วันเต็มเริ่มแต่วันที่27หาวันที่31กรกฎาคม2026นั่นเองซึ่งว่าหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้ในหลายๆด้านเนาะในการกวดสอบต่างๆซึ่งนี่ก็คือเป็นการฝึกอบรมเนาะเวียกงานกวดการลาดในแขนงธนาคารประจำปี2026
11: ชาวท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข่าวอื่นๆในมื้อนี้บ่จะเป็นข่าวที่4ติดพันกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ความกับห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดกล่องประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์และก็อีกข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในมื้อนี้อนุทิดาจะให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวนึงก่อนเนาะบุญมีเนาะเพื่อไปหับฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพ่อทั้ง2ได้ในระยะต่อไป

0: ากบ้านเกิดเมืองนอนไซใจทอนเป็นเงื่อนกีบท่านผู้ฟังที่เคารพกับเข้ามาอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารในระยะนี้จะนำเสนอในข่าวทีซีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมกับห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีจัดกล่องประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ในวางบดลมานี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมกับห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยให้เกียรติเป็นประธานของทานวิแก้วบุพผาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้เข้าหัวมาจากบรรดากรมกองภายในของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกองประชุมเผยแพร่ดังกล่าวประกอบมี3หัวข้อหลักคือองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ภาพรวมตลาดทุนลาวความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลซึ่งจุดประสงค์ของการจัดกล่องประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้ก็แม้นเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์ให้แก่พนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบส่วนและมีส่วนร่วมในการสุกยู่ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนลาวและในกล่องประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นร่วมกับวิทยากรอย่างเลิศซึ่งและกงไปกงมาเหตุให้กล่องประชุมเผยแพร่ดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศที่โฟดฟื้นและปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างชบงามตามระดับคาดหมาย
1: เจ้าและนั่นก็คือข่าวที่4ที่ทางอนุทิดาได้นำเสนอไปตอนนี้พวกเราจะมาสืบตอนในหัวข้อข่าวที่5กันต่อกับกล่องประชุมสภาบริหารประจำไตรมาส2ปี2026และกำหนดทิศทางแผนการไตรมาส3ปี2026บริษัทตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลาวจำกัดหรือบริษัท LFX ได้สำเร็จการจัดกล่องประชุมสภาบริหารประจำไตรมาส2ปี2026

0: และกำหนดทิศทางแผนการไตรมาส3ปี2026ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่31กรกฎาคม2026ที่บริษัทตลาดเลขเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลาวจำกัดโดยการเป็นประธานของทานางฟ้องจินดาแสงสุริวงศ์หัวหน้ากลุ่มนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวประธานสภาบริหารบริษัทตลาดเลขเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลาวจำกัดมีบรรดาสมาชิกสภาบริหารพร้อมด้วยคณะอำนวยการของบริษัทตลาดเลขเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลาวจำกัดเข้าร่วมกองประชุมได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของบริษัทตลาดเลขเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลาวจำกัดใน1ไตรมาสผ่านมาและวางทิศทางแผนการใน1ไตรมาสตอนหน้านั่นเองเจ้าและนี้ก็คือหัวข้อข่าวที่5กับกองประชุมสภาบริหารประจำไตรมาส2ปี2026และกำหนดทิศทางแผนการไตรมาส3ปี2026นั่นเอง
1: ท่านผู้ฟังมาหาฟังข่าวที่6ในมื้อนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวสุดท้ายของในมื้อนี้เนาะของอาทิตย์ที่ว่าทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนกองประชุมสรุปผลการติดตามกวดกาประจำปี2026จากธนาคารแห่งสปป.ลาวในที่ผ่านมานี้ที่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาเสียงขวางได้จัดกองประชุมสรุปผลการติดตามกวดกาจากธนาคารแห่งสปป.ลาวอย่างเป็นทางการหลังจากได้ดำเนินการลงเลิกติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดตามแผนงานเป็นเวลา5วันเต็มนับตั้งแต่วันที่27หาวันที่31กรกฎาคมปี2026กองประชุมในครั้งนี้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยทานสอนสวรรค์โสภาพมีไซห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวางเป็นหัวหน้าคณะทานนางมณีพรอินตาวันห้องหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจห้องหัวหน้าคณะทานค้าสวรรค์อุทธจักรหัวหน้าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาเชียงขวางพร้อมเดียวกันนี้ก็มีคณะนำและพนักงานจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงเพื่อร่วมกันถอดถอนบทเรียนและกำหนดทิศทางพัฒนาร่วมกันในของประชุมบรรดาท่านที่เข้าร่วมได้เน้นนักถึงบทบาทอันเป็นยุทธศาสตร์ของเวียกงานการกวดกาซึ่งเปรียบเหมือนมาตรฐานที่ซองแสงความเป็นจริงที่ซองให้เห็นสภาพความเป็นจริงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเป็นเข็มทิศสวยซี่นำเส้นทางการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบการเป็นเกาะป้องกันที่สร้างความเข้มแข็งและปกป้องความเชื่อมั่นของลูกค้าให้มีความยืนยงเป็นธนาคารที่ดีบ่แม่นธนาคารที่เก่งอย่างเดียวแต่แม่นธนาคารที่กล้าหันมากวดกาและปรับปรุงตนเองอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพื่อให้การบริการในมื้อนี้ดีกว่ามื้อวานผลการติดตามกวดกาตลอด5วันผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงความรับผิดชอบสูงและมาตรฐานวิชาชีพของทีมงานทุกท่านข้อมูลและขอแสดงความคิดเห็นที่ได้รับในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลอันสำคัญในการยกระดับระบบมาตรการระหว่างการบริหารและประสิทธิภาพการบริการของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวสาขาเสียงขวางให้มีความโปร่งใสทันสมัยและได้มาตรฐานสากลเจ้าและนี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสรุปผลการติดตามกวดกาประจำปี2026จากธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองซึ่งเพิ่นก็ได้เฮ็ดเวียกร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างหาวหันนั่นเองก็สามารถเฮ็ดให้กองประชุมในครั้งนี้สรุปแล้วก็ได้รับมากผลตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายนั่นเองเจ้า
0: แน่แล้วก็ฝากกันไว้ก็ถือว่าหลากหลายหัวข่าวที่บุญมีแล้วก็อนุทิดาได้นำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้หาฟังกันหลากหลายหัวข่าวที่น่าสนใจกับข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาแล้วก็ยังมีทั้งกลุ่มปิ่นอ้อมแล้วก็สาขาภาคของธนาคารแห่งสปป.ลาวนำอีกซึ่งวันมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มกันแล้วในการนำเสนอในเรื่องของข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็เดินทางมาห้องรายงานสุดท้ายของทางรายการกันแล้วก็ฝากกันไว้ในช่องทางในการติดตามรายการของพวกเรานอกจากจะมีส่งทางวิทยุขึ้น FM 103.7 แล้วก็ยังมีทางโทรภาพแห่งชาติลาว23เนาะท่านสามารถติดตามได้กับรายการการเงินเงินตาแห่งชาติแล้วก็ยังมีส่งทางFacebook เนาะกับธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้และก็มีทาง TikTok เนาะ BOL_channel เข้าไปติดตามกันได้เช่นเดียวกันและก็ยังมีทาง YouTube เนาะ Back of the Lovepedia ท่านสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจเนาะกับทีมงานของพวกเราได้เพิ่มเติมอีกเนาะหรือท่านใดที่ว่าอยากมีคำคิดเห็นแนะนำหรือว่าเลขเปียในเรื่องของข่าวต่างๆก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เนาะที่เบอร์021264797 021264797
1: จากท่านผู้ฟังสนั่นมาฮอดนี้เวลาทางรายการของพวกเขาก็ได้หมดลงเพียงเท่านี้ไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพและขอให้ท่านมวนซืนกับหวันพักผ่อนในท้ายอาทิตย์แบบนี
0: ้
1: มาฮอดตอนนี้เวลาทางรายการของพวกเขาก็ได้หมดลงเพียงเท่านี
0: ้
1: พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้พอทั้งสองขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

0: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz รายการพวกเฮาเก้าทิศก็ยังมีรายการด้วยว่าพวกเฮาได้มาโอ้มาลมมีรายการผ่านช่องทางนี้เช่นกันมาเว้ามาว่าและนำข่าวดีๆจ้างทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนมักเพลงแบบได้ก็สามารถซื้อสร้างกันได้ผ่าน021-22-4173
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: เชียงฮ่องกงวงร็อกแบนด์ลูกซอดอังกฤษอเมริกันใส่เสื้อ Foreigners ฮิตฮอตกันสุดๆมีเสียงเพลงว่าเราได้ฟังตั้งแต่ปี1981แล้วเนาะย้ำกันเลือกเกิน80ปลาย80ปลายก็ประมาณ40ปลายปีเนาะกันว่าเป็นคนก็เคืองอายุแล้วล่ะเป็นเพลงที่ฮิตฮอตตลอดกาล Waiting for a Girl Like Youของถ้าผู้หญิงคือเจ้าเข้ามาในชีวิตวาสัน I've been waiting for a girl like you to come into my life คองคอยเอาแท้ว่าบางว่าคงจะพอผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในชีวิต A love that will survivePอกับความหักทีคงทน make me feel alive ความหักทีเท่านั้นชีวิตมีซีซั่นขึ้นก็ถือว่าเป็นเพลงบ่เฉพาะแต่ไทยเฮาเจ้าค่อยฟังเธอวัยรุ่นเพิ่นก็มักเด้นอกจากมักเพลงแบบนี้แล้วส่วนใหญ่มันก็เน้นเป็นฮิปฮอปฮิปฮอป R&B ประมาณนี้การหยิบมาให้กันฟังผ่านช่องทางนี้มีรายการสามารถทุนอินติดตามรายการได้ทุกมื้อ 1-5-2 โมงเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านก็ลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นบริการ FTTH ตอนนี้สามารถอัพความไวจากแพ็กเกจพื้นฐาน35เมกต่อ 165,000 กิกต่อเดือนเนาะถ้าว่าเขาจ่ายเป็น3เดือน6เดือนเป็นปีเพิ่นก็มีเดือนนำไซต์แถม5เป็นปีนี่ทั้ง4เดือนพุ่นแล้วหลายคนก็ไซต์อ่ะแพ็กเกจพื้นฐานแต่บางคนยังต้องการความไวหลายกว่านั้นฉะนั้นเพิ่นให้พวกเราเลือกความไวได้ตามใจแล้วสามารถอัพจาก15เมกมาเป็น35มาเป็น55 70 80 120 160 180 300 320ถึง400สูงสุดแน่นอนเนาะเมื่อเราเลือกความไวเพิ่มขึ้นค่าบริการก็จะคีบตัวขึ้นตามความไวที่เราเลือกนั่นล่ะมันก็สมเหตุสมผลดีเมื่อเราได้รับความสะดวกได้รับความไวที่เราตั้งใจแต่เราก็แฮปปี้ที่จะจ่ายกับราคาที่เพิ่นเพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆมาฟังเพลงต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงLooking back the life of showgirl ในอัลบั้มนี้ล่ะอัลบั้มที่ใส่ชื่อเดียวกันกับ showgirl นี่ล่ะนะมอบให้กับมีรายการ

0: นี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลอยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อเดียวกันเนาะ The Life of a Showgirl ของ Taylor Swift ปล่อยใน2025เป็นการห้องรวมกันของ Taylor Swift กับSabrina Carpenter ซึ่งเป็นนักร้องสาวอเมริกันซึ่งอธิบายถึงชีวิตของนักแสดงหรือว่าศิลปินที่อยู่เบื้องหน้าหน้าจอเนาะโชว์เกิร์ลอธิบายถึงความเพอร์เฟกต์อยู่ในบนเวทีความหักแพงความกีดกาดของแฟนๆแฟนคลับอะเนาะทุกอย่างแต่ว่าชีวิตของนักแสดงอยู่แถวหน้าหรือว่าศิลปินอยู่แถวหน้ามันก็บ่ได้จะสวยงามมันก็มีหลายอย่างบางเทือพวกเกี่ยวก็บ่ได้เป็นที่เห็นน่ะฉะนั้นจึงมีเพลงนี้นะที่อธิบายถึงความรู้สึกต้องการเป็นนักศิลปินแถวหน้าความรู้สึกเป็นแบบใดถ้ามีรายการฟังเพลงเนาะจับท่าเนื้อในใจขวาก็จะเห็นว่ามันมีทั้งซองส้นเนาะทั้งมีส้นบัวและส้นหลบประมาณนี้แหละเวลาเราเป็นคนของสังคมนะมีรายการแน่นอนละเวลาเฮ็ดหยังเราต้องคำนึงอะถึงว่ามันจะมีคนยังกลับมามีต่อซื้อเสียงเฮาแล้วกันที่เฮาเอาตัวเองไปใส่ใจสร้างข่มอ้อมข้างลายอ่ะก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกอึดอัดแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกหนึ่งที่แองตี้กับสิ่งที่เฮาเป็นอยู่นั่งอยู่ในแถวหน้าสินะ เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมไปต่างประเทศใช้เราโทรคมได้บ่ได้ไปเขตอาเซียนอาเซียนบวก3เพิ่นก็มีแพ็กเกจให้พวกเราได้สมัครหรือว่าไปประเทศใกล้เคียงประเทศไทยสินะเพิ่นแห่งมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกมี3แพ็กเกจด้วยกันมีรายการไปแถวนั้นบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมไปทางแต่กี้นี่เวลาไปบ้านเพิ่นเนาะสิ่งหนึ่งที่เราอึดอัดนั่นก็คือเขาบอสามารถติดต่อกันถ้าบอไปเปลี่ยนซิมนะบางเทื่อไปแล้วก็แยกทีมได้ต่างคนยากจะไปเบิ่งสิ่งที่ตัวเองมากต่างกันสินะฉะนั้นการที่เขามีช่องทางในการซื้อซ่านะเซ็นเครือข่ายเราโทรคมไปพูนกับเพื่อนไออาร์ซีมันก็สะดวกสบายแล้วก็อุ่นใจอะเวลาเขามีปัญหาอย่างต่างๆหรือไปช็อปอันเที่ยวดรอปเงินบ่พอก็สามารถติดต่อหามูกูที่ไปนำกันใช่ไหมจังแมนเบาหมึดเปลือกเนาะซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยพวกจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมกับ IR ของเราโทรคมมีรายการตอนนี้มี3แพ็กเกจให้พวกเราได้ใช้อันนี้สมัครได้ทั้งเบอร์เติมเงินเบอร์รายเดือนไปมื้อนึง 15,000 กิ๊บเท่านั้นเด้อรหัสแพ็กเกจมันเล็ก1 3มื้อ 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก3แล้วยังมีแพ็กเกจ 70,000 รหัสแมนเล็ก7ใช้ได้1อาทิตย์จำไว้เนาะพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกันเล็ก1เล็ก3และเล็ก7เมื่อสมัครเขาก็กดผ่านหน้าจอกดเครื่องหมายดาวส่ง3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เขาต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเนาะไปปลายทางเขาก็ไปจับเครือข่ายทีให้การห้อมมือเส้นไปประเทศไทยกับ AIAC วิธีจับเครือข่ายปลายทางมันก็มีขั้นตอนน้อยหนึ่งเนาะก็สามารถสอบถามที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามพ่อแม่พี่น้องที่เคยสายแล้วกลับมาก็ต้องเปลี่ยนเรื่องมาจูนเข้าเครือข่าย LTC อ่ะมันก็มีขั้นตอนน้อยเดียวดอกบ่ได้ยุ่งได้ยากยังมีรายการสอบถามได้นะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ฟังเพลงอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงก่อนผลงานของ Ariana Grande

0: ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการกับ Colorful Music มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือผ่านคืนนี้ฮ้อย 3.7 และมีรายการบางท้องถิ่นนอกก็สามารถทูนินติดตามรายการพวกเขาผ่าน94ผ่านคืน FM 94หรือว่าสามารถล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์พวกเขาผ่าน www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ฮ้อย 3ก็สามารถเข้าถึงรายการแล้วเบอร์ที่พวกเขาติดต่อกัน021เด้อ224173 021224173อยากจะติดต่อสั่งตัวเองอีเลียที่เฮ็ดให้เข้าหักประมาณนั้นมันจะเบิ่งในซองรูปแบบเนาะบางเทื่อเฮาก็ทุ่มเทเพื่อให้อีกฝ่ายหักเฮาแต่อีกฝ่ายก็ยังรู้สึกสั่งตัวเองคือกันเฮ็ดให้อีกฝ่ายนั้นมาหักประมาณจังแม่นสิเข้าใจหรือบ่ดิบ่ว่าจะตกอยู่ฝ่าย A หรือว่าฝ่าย B กันล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่น่าสงสารทั้งนั้นล่ะการที่มีคนโล่งหักอ่ะมันก็เป็นถูกได้มีรายการถ้าว่าเฮาบ่คิดแบบเดียวกับเขาเนาะอันนี้ก็เป็นทุกกันทั้งนั้นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
4: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม่

0: มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมก็คงจะทราบกันไปนะบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยและกับการแจ้งโซกแล้วลุ้นโซกนำลาวโทรคมทุกท้ายเดือนเนาะเพิ่นแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของลาวเทเลคอมติดตามผ่านขึ้นห้อยซ้ำก็คือ94หรือผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุก็สามารถสื่อสารกับพวกเฮาได้เบอร์ที่พวกเฮาติดต่อกัน021เด้อ224173เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาหรือว่าเพลงที่ข้อกันเข้ามาแล้วพวกเฮาปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วล่ะจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไหวเพียงแต่กิ่งกางกันเข้ามาซ้ายมือกี้ก็ข้อเพลง Michael Learns to Rock I Will Wait For You เดี๋ยวกิ่งไมค์คิวให้เด้อเนาะ

Anycare ขอบใจมีรายการทีข้อเพลงนี้เข้ามาก็บอกแล้วว่า I will wait for you เป็นคำมั่นสัญญาว่าจะคองคอยท่าเจ้าวันซันเดย์คองคอยท่าเจ้าแต่ในเพลงบางตอนบอกว่า To be loving you I feel kind of blue การที่มีความหักกับเจ้าอ่ะเนาะมันค่อนข้างจะบางครั้งก็รู้สึกเศร้าอ่ะมันรู้สึกอ้างว้างประมาณนี้ I'm talking to myself trying to break the silence เพราะว่าบางเทื่อเนาะการที่คล้องคอยอ่ะไม่เป็นไรการการคล้องคอยบ่มีจุดหมายมันก็เศร้าเลยเนาะดังนั้นการที่เฮาให้สัญญาจะให้สัญญากับไพ่อ่ะว่า I will wait for youต้องคือถ้ามันทีท่วนนั่นแหละจักหน่อยสิเป็นข้อผูกมัดตัวเองขอบใจมีรายการที่แนะนำเพลงเข้ามาเนาะจะเป็นเพลงเก่าแล้วแต่2015ถ้าจำบ่ผิดเด้อแต่ว่าก็ยังอยู่ในใจผู้ใดที่เอิ้นว่าเป็นแฟนคลับของ Michael Learns Rock นะขอบใจลาวโทรคมทีให้การสนับสนุนรายการแจกสุขแจกเพิ่นแจกแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื้มเงินน่ะในเครือข่ายลาวโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกิฟเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิ่นแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ติดตามได้อ่ะตลอด1ชั่วโมงเนาะ 13:54 น.มักเพลงแบบใดหยิบผลงานของเอคอนเพลงนี้ใส่เสื้อ Don't Matter

ก็ยิบมาทักทายมีรายการได้ฟังกับเพลงนี้ Don't Matter เป็นผลงานของ Akon ฮ้องไว้ดุลแล้วตั้งแต่2007เกือบ20ปีมีไรกะถือว่าเป็นซิงเกิลที่3ในสตูดิโอที่2ของผู้เกี่ยวใส่ชื่อว่า Convex ซึ่งเป็นเพลง

ระยะนี้เพิ่นเริ่มฉลองครบรอบ30ปี30ปีแห่งการให้บริการ30ปีแห่งการอยู่เคียงข้างกับมิตรรายการก็คือลูกค้าทุกคนฉะนั้นเพิ่นคืนกำไรให้กับลูกค้าแจกรางวัลมานี่เดือนนี้เป็นเดือนที่3แล้วได้เดือนละ100ล้าน100ล้านจนถึงท้ายปีรวบรวมมูลค่าที่แจกรวบรวมนี่จนถึงท้ายปีนั้นแม่น2ตึท้ายปีมันเป็นรางวัลใหญ่เป็นแจ็คพอตใหญ่ได้ฉะนั้นเฮาก็ลุ้นไปนํากันเพิ่นมีเงินไข่น้อยอีก1นั่นก็คือเวลามีรายการจะตื้มเงินในเครือข่ายอ่ะต้องให้แน่ใจว่าตื้มบ่หลุด 100,000 หรือว่า 100,000 กี่ไปเพื่อเฮาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมลุ้นกันไปเรื่อยๆมีรายการ

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้อแท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนคม
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวธนคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวธนคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385

0: หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Huyendo del pasado ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการและคงก็ทราบไปแล้วเนาะเกี่ยวกับโปรโมชั่นของลาวโทรคมและบริการต่างๆกิ่งไม้ปล่อยให้มีรายการได้ฟังเมื่อกี้ก็เป็นตู่ที่เพิ่นแจกครบฮอบวันสร้างตั้งของบริษัทอ่ะ30ปีแจกโชคไปแจกแต่ละเดือน100ล้านเพียงแต่เฮาตื่มบริการได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายบ่หลุด 100,000 เบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนเพิ่นก็แรนเดิมมอบโชคออกไป100ล้านแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ได้ที่ได้รางวัลไปเดือนนี้เฮามาลุ้นนํากันใหม่เพิ่นแจกไปจนถึงท้ายปีรวบรวมมูลค่าแจ้งนั้นเป็นซ่องตื้อกันลุ้นไปนำกันต่อมากิ่งไม้ก็หยิบบริการยิ้มกับ Family Package เป็นทางออกเฉพาะผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตื้มเงินเฮายากจะประหยัดเฮาซื้อแพ็คเกจเดียวแล้วลงทะเบียนใช้ได้ถึง3เบอร์5เบอร์สินะก็สามารถใช้ตัวนี้กับครอบครัวได้ที่มี2คน3คนเฮายากจะประหยัดผู้ใช้น้อยใช้หลายเฮาซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวยิ้มกับ family ก็มีแพ็คเกจ 100,000 แน่ 150,000 แน่แต่ความแตกต่าง 100,000 นั้นลงทะเบียนไซต์นำกันได้3เบอร์แชร์ data แชร์กันโทรมี45กิกสินะ 100,000 นั้นมี70กิกแล้วลงทะเบียนนำกันถึง5เบอร์เขาติดต่อกันผ่านเบอร์นี้เด้อ021224173อันนี้เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะ021224173ก็สามารถกิ่งกันเข้ามามักเพลงซาเพลงไหวยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะเบอร์ที่พวกเราติดต่อกัน021เด้อ224173มีรายการส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ผลงานของ Blackpink หญิงสาวๆ pop อะนะ K-pop เพลงใส่สื่อว่าจำเสียงเพลงเมิดเมื่อได้กิ่งไม้เซกุดบายกันไปถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการเกี่ยวกับบริการของเราโทรคมสอบถามได้หลายสั้น5ข้อมูลอีกเติมผ่านช่องทางนี้ทุกมื้อ Colorful Music 152 โมงอวยพรให้ทุกคนมีได้ความสุข Bye bye See you tomorrow I'm already starting and my girls are on the way.

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวนับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดการแห่งลาดจะเอาใจใส่เพิ่มทวีการสกัดกันและต้านการส่อลัดบังลวงในทุกรูปแบบให้มีความเข้มงวดแข็งแรงและแท้ถึงทั่วทุกบ่อนในโอกาสรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งลาดต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ท่านวันไสพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งลาดให้ฮู้ว่าอย่าสุ่มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสอลัดบังลวงให้พนักงานสมาชิกภาคผู้ประกอบการและปัจสนประดาเผ่าหับหูเข้าใจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อเข้าห่วมสกัดกันและต้านการสอลัดบังลวง
2: ติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติกรรมมีการละเมิดคำสั่งกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่องค์การรัฐแต่ละขั้นวางออกติดตามกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของคณะพักคณะขั้นต่างๆในการแก้ไขผลของการกฎกาในกรณีคณะนำองค์การเกี่ยวข้องบ่แก้ไขผลของการกฎกาหรือแก้ไขบ่ถูกต้องหรือแก้ยาวเวลาในการแก้ไขแม้นจะนำใส่กฎหมายมาตรา29ของกฎหมายว่าด้วยกฎกาลัดฉบับเลขที่25สพส.ลงวันที่29ธันวาคม2022เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการสอลอดบังหลวงในทุกรูปแบบให้แข็งแรงแทบถึงทั่วทุกบ่อนโดยซุ้มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสลัดบังหลวงให้พนักงานสำนักพักผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความรับรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมในสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวง
1: ท่านวันไสพองสวรรค์ให้ฮู้เติมว่าองค์การกวดกาแห่งลาดจะสุ่มใส่กวดกาคงเขตที่มีความเสี่ยงโครงการใหญ่ที่นำใส่งบประมาณหลายเซนโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการลงทุนของวีซากิจลาดการคุ้มครองหลายหับหลายจ่ายงบประมาณการคุ้มครองนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองนำไส้ที่ดินแหล่งอื่นจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกหือ
4: บอกผมไม่เห็นเลย
3: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังห
4: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันพาเขาบ่มีสติได้ลูกจะป่าได้เลย
3: โอ้ยลูกไปติดกินคือนอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันอยู่บนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหือ
4: บ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: แม่นเจ้าจะไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท้
1: ข้อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทั้งเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โหโถกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: คันสั้นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
4: คือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
5: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
4: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
5: แต่มันสบายหั่นเด้แม
4: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
5: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาลบและหักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามป้ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปผู้พอมิตรรายการในยามบ่ายนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี้มาสร้างความเบิกบานสร้างความสดชื่นแก่มิตรรายการโดยเฉพาะท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีรวมถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เฮ็ดเวียกห่วมกับหรือว่าใกล้กับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องกลพวกนี้และก็ท่านที่ขับขี่รถลาอยู่ตามถนนทางสองหน้าที่เวียกงานสองอาชีพนี้ต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษต้องมีสติอยู่เสมอในการเฮ็ดเวียกเพราะว่าอย่างมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายถ้าเฮ็ดเวียกใกล้กับเครื่องจักรกลหรือว่ากำลังขับรถขับลาอยู่นี่นะถ้าว่าง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาพลาดท่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าหุ่นแห้งอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จังซั่นแล้วเฮ็ดแนวใดสิบ่ง่วงเหงาเหานอนก็ต้องได้เปิดฟังวิทยุก็คือรายการเพลงยามบ่ายนี่แหละท่านผู้ฟังต้นกล้วยก็จะนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังและก็เสียงเพลงม่วนๆขับกล่อมสร้างความเบิกบานสร้างความสดชื่นบ่ให้มิตรรายการง่วงเหงาเหานอนในเวลาเฮ็ดเวียกและแน่นอนมาพอๆกันกับมิตรรายการมื้อนี้ต้นกล้วยก็ได้นำเอาสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างมาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบกันในทำอิฐนี้จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้เบิกบานได้สดชื่นกับเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับขึ้นมาพบกับระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ป่าไม้ได้ให้การกำเนิดเกิดมีทรายน้ำลำธารเพื่อล่อเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิต
1: แต่สายน้ำลำธารยังให้การกำเนิดเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหับไส้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
0: ป่าไม้ยังเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์และห่มเย็นเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ช่วยป้องกันการซอเจือนของนาดินและอื
1: ่นๆในฤดูแล้งป่าไม้ยังเฮ็ดหน้าที่ช่วยเก็บกักรักษาแหล่งน้ำไว้ตลอดปี
0: แม่นแล้วป่าไม้ช่วยพวกเขาต้านแรงและต้านท่วมได้ดีที่สุดเป็นต้นแมนในฤดูฝนป่าไม้เฮ็ดหน้าที่ต้านทานพายุลมแดงและช่วยดูดซึมเอาปริมาณน้ำฝนไว้เพื่อบ่ให้ไหลลงสู่เขตพื้นที่ต่ำอย่างไวและเฮ็ดให้บรรดาสาขาแม่น้ำลำเสห่วยหองต่างๆสามารถระบายมวลน้ำอันมหาศาลได้ทันเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮ็ดให้ภัยน้ำท่วมลดลง
1: จงมาหวมแห้งหวมใจกันปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: ญาติไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
3: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่มาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายแก่มิตรรายการบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังเฮ็ดเวียกปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หัวส่วนไถนาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรและก็เอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานใดก็ตามสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังวิทยุของพวกเราไปนำได้เพียงแต่เปิดมาที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เพลงยามบ่ายรายการพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกมื้อยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ในระยะนี้อากาศก็ยังฮ้อนอบอ้าวอยู่ท่านผู้ฟังซึ่งว่าอากาศฮ้อนนี้บ่เพียงแต่มีส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายบ่ว่าจะเฮ็ดให้กินยากนอนหลับเฮ็ดให้รู้สึกหมุดมัดอยู่ยากมันอบอ้าวเหนียวตนเหนียวโตเหื่อออกอย่างสิอีกอันนึงก็แม่นสิ่งที่ต้องได้ระมัดระวังก็คือพยาธิบาดเหงานี่เป็นสิ่งที่ตาเฮาแนมบ่เห็นเพราะว่ามันติดเชื้อผ่านทางเชื้อแบคทีเรียหรือว่าจุลชีพตัวน้อยๆที่แนมบ่เห็นด้วยตาเป้าซึ่งว่าบางอย่างมันก็มากับอาหารการกินมากับน้ําบางอย่างมันก็มีสัตว์เป็นพาหะนําเชื้อนําพยาธิซึ่งว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเฮานี้ส่วนหลายก็แม่นสัตว์เลี้ยงประเภทหมาแมวนี่แหละท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วหลายเฮือนมักจะเลี้ยงแมวย้อนว่าแมวนี่เป็นตะหักเป็นตะแพงเลี้ยงไว้ละ เอาไปแยงเลี้ยงไว้เพื่อให้ไล่หนูแดปราบหนูอยู่ในงานในศาลก็มีประโยชน์ไปอีกแบบนึงแต่ว่าท่านผู้ฟังหรือว่ามิตรรายการพวกเฮานี้ฮู้หรือบ่เนาะว่าในแมวนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำพยาธิได้คือกันมื้อนี้ก็ต้นกล้วยขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการเป็นพาหะนำเสื้อของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวนี่ท่านผู้ฟังอยู่ในน้ำลายของแมวนี่ถือว่ามีอันตรายหลายท่านผู้ฟังอยู่ตามงานสารพวกเฮานี่พากันนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆบ่ว่าจะเป็นหมาแมวนกแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้ว่าการที่บางครั้งเฮาจับต้องหรือว่าเฮาลิ้นกับสัตว์เลี้ยงแล้วถูกสัตว์เลี้ยงมันเลียมืออันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นการเลี้ยงแมวนี้ท่านผู้ฟังผู้ที่เป็นเจ้าของที่มักหยอกหรือว่ามักลิ้นกับแมวให้แมวเลียมือโดยทางนักวิจัยเพิ่นได้มีการนำเอาน้ำลายของแมวนี่นะเอาไปกวดเบิ่งด้วยกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปที่มีกำลังขยายสูงถึง40เท่าผลปรากฏว่าพบเสื้อว่าในน้ำลายของน้องแมวนี่มีเสื้อพยาธิโตโซคานาที่ว่าสามารถที่จะติดต่อเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาได้ซึ่งว่าเสื้อตัวโซคานานี้มักจะมีอยู่หลายในลำไส้และก็ในน้ำลายของน้องแมวถ้าว่าได้ติดต่อเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาแล้วก็มักจะส่งผลให้บุคคลคนนั้นนั้นมีอาการเจ็บท้องรู้สึกปุนท้องบางเทื่อและก็ปวดฮากอยากฮากตัวพยาธินี้อาจจะใจหรือว่าสอนใส่ขึ้นไปที่หน่วยตาของคนเฮาได้หายแหงกว่านั้นอาจจะใจหรือว่าจื้อปานเฮาภาษาชาวบ้านพื้นบ้านเอิ้นว่ามันจื้อขึ้นไปฮอดมันสมองของคนเฮาได้และนอกจากนี้ในน้ำลายของน้องแมวก็ยังเป็นพาหะหรือว่าภาษาชาวบ้านเอิ้นว่าเป็นตัวนำพาหละท่านผู้ฟังนำพาเอาเสื้อพยาธิวอภาษาเพื่อนบ้านพวกเฮาเพิ่นเอิ้นว่าจังได๋ภาษาประเทศใกล้เคียงนี่เพิ่นเอิ้นว่าพิษสุนัขบ้าแม่นบ่แต่ว่าภาษาบ้านเฮาที่เพิ่นเอิ้นพยาธิวอทั้งนี้ก็ย้อนว่าแมวนี่เป็นสัตว์หน้าคนเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในทางการป้องกันก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของแมวหรือว่าผู้ที่เลี้ยงแมวอยู่ในเฮือนสารนี่ก็ควรจะพาเอาแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองนี้ไปพบสัตวแพทย์เพื่อให้เพิ่นทายพยาธิเป็นประจำทุกๆ2หรือว่า3เดือนก็บ่ควรให้แมวนี่มาเลียผิวหนังที่บริเวณที่มีบาดแผลมันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเลียผิวหนังปกตินี่ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่ประมาณ 10-20% แต่ว่าถ้าบาดแผลแบบนี้คนเฮามีบาดแผลแล้วเกิดว่าเล่นกับแมวแล้วแมวมันเลียบาดแผลนี่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นสูงถึง80หรือ 95% อาจจะได้รับเสื้อใดท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็บ่ควรให้สัตว์เลี้ยงประเภทแมวนี่นั้นมาเลียตามหน้าตาของเฮาบางคนอู้แมวเด้หยอกกับแมวหอมแก้มแมวฮักหลายแมวมันก็ฮักเจ้าของคืนบัดนี้มันก็เลียหน้าเพิ่นก็ว่าดีใจว่าแมวนี้หอมแก้มตัวเองอันนี้บ่แม่นได้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงลูบหัวหรือว่าเกาข้างแมวยกเป็นแบบอื่นทักทายแบบอื่นบ่ให้แมวเลียจะเป็นการดีกว่าและหลังจากที่เฮาได้เล่นกับแมวได้จับได้บายแมวนั้นแล้วเฮาก็ควรที่จะล้างมือทุกครั้งเมื่อเฮาได้สัมผัสกับน้องแมวแล้วอันนี้ก็เอามาบอกมาเตือนถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องได้ระวังเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ในเฮือนสารมันอยู่คุกคีใกล้ชิดติดแทสกับมนุษย์เฮาจังซั่นแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะเฮือนใดที่มีเด็กเล็กเด็กน้อยเฮาก็ต้องได้เบิ่งแยงบ่ให้เด็กน้อยถูกแมวเลียน้ำลายของแมวอาจจะเป็นพาหะนำเสื้อไปสู่ลูกหลานของพวกเฮาได้เอาละตอนนี้พวกเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวนๆก่อนบิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามข้อมูลข่าวสารสารณโหและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในระยะต่อไปของรายการ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไป
2: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถึนฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

ต่างคนต่างกินข้าวภาษาเว้าก็เลยต่างคนต่างอาบน้ําก็เลยเกี้ยงต่างกันขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังเฮ็ดหัวสวนไถนากสิกรรมอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านอยู่ตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ความฮู้บวกกับความบันเทิงมาพร้อมกันเพื่อนำเสนอต่อมิตรรายการท่านผู้ฟังซึ่งสามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกๆมื้อเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปท่านผู้ฟังและได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายและกลับคืนมาในระยะนี้ต้นกล้วยกานำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มิตรรายการฟังอีกเส้นเคยเกี่ยวกับการดื่มน้ำหมักไม้สดหรือว่าน้ำหมักไม้คั้นสดนั้นบางครั้งอาจจะเป็นการเติมสารพิษหรือว่าสีสารพิษเข้าตับของคนเฮาโดยที่เฮาบ่ฮู้โตมันสิเป็นไปได้คือแนวใดพวกเฮามารับฟังนำกันท่านผู้ฟังการดื่มน้ำหมักไม้คั้นสดนั้นหลายๆคนก็อาจจะยังมีความเชื่อและก็เข้าใจว่ามันแซ่บมันสดชื่นมีวิตามินบำรุงร่างกายแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อว่าการดื่มน้ำหมักไม้คั้นสดเทียบเท่ากับการซักเอายาพิษเข้าตับเฮาโดยกงเป็นการเร่งความเท่าเร่งให้เซลล์อยู่ในร่างกายเฮานั้นเกิดความเสื่อมฝังบ่ฟิตท่านผู้ฟังมันสิเป็นไปได้คือแนวใดมาหาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ายังเข้าใจผิดว่าการดื่มน้ำหมักไม้สดดีต่อสุขภาพอันนี้แม่นความคิดที่ผิดเนื่องจากว่าทางการแพทย์แพทย์หมอฮันเพิ่นได้ออกมาอธิบายถึงโทษและก็พิษภัยจากการดื่มน้ำตาลฟรุกโตสที่มันเสื่องซ้อนอยู่ในน้ำหมักไม้ที่เฮาคั้นสดเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่คนเฮามักจะเข้าใจผิดว่าดีต่อสุขภาพแต่ว่าอันที่แท้จริงและแม่นอันตรายหลายกว่าที่เฮาคิดน้ำตาลฟรุกโตสนี่เป็นยาพิษต่อไมโทคอนเดรียก็คือโรงงานผลิตพลังงานที่ให้ร่างกายเอามาเป็นพลังงานถือว่าเป็นพิษโดยโกงที่ให้แหงกวนน้ำตาลสนิทอื่นๆหลายเท่าฟรุกโตสนี้จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้ไวแบบที่บ่ต้องอาศัยฮอร์โมนอินซูลินเป้าหมายทวิตที่มันเข้าไปเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอวัยวะทวิตที่มันมุ่งหน้าเข้าไปหาก็แม่นตับตับนี้เป็นอวัยวะที่เป็นสิ่งทวิตแล้วก็มันจะไปเร่งการอักเสบอยู่ในตับและไกลเคชันที่อยู่ในตับเหตุให้ตับเกิดความเสื่อมเกิดสภาพการทำลายไมโทคอนเดรียเกิดความเสียหายเฮาสิรู้สึกอ่อนเพลียพลังงานลดลงง่ายหน้าตาก็สิหมองการเกิดไกลเคชันก็จะเหตุให้ผิวหนังของคนเฮานี้เหี่ยวย้อนว่าคอลลาเจนก็ถูกทำลายแล้วก็เม็ดสีผิวของคนเฮานี่ก็จะเพิ่มขึ้นน้ำตาลฟรุกโตสนี่ถือว่าเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในหมากไม้เมื่อเฮาเอาหมากไม้มาคั้นน้ำได้น้ำหมากไม้ออกมามันก็จะมีแต่น้ำตาลที่อยู่ในนั้นบ่มีกากบ่มีใยบ่มีเศษซากที่เป็นประโยชน์แบบนี้ถือว่าเป็นการเร่งให้น้ำตาลฟรุกโตสในนั้นนะเข้าสู่ตับสู่เซลล์ได้ไวที่สุดน้ำหมักไม้คั้น 100% โดยเฉพาะแล้วก็แม่นหมักไม้ที่มีรสชาติหวานหมักไม้ประเภทที่เป็นหมักไม้อบแห้ง
น้ำผึ้งธรรมชาติอันนี้ก็มีฟรุกโตสสูง

มากมายคั้นสดซึ่งบ่เหลือกากบ่เหลือใหญ่แล้วเหลือแต่น้ำตาลฟรุกโตสจากธรรมชาติโดยตรงกินเข้าไปปุ๊บตับดูดซึมเอาไปฮะนะครับต่อมาก็เกิดไขมันหุ้มตับแล้วบัดนั้นจากสารกาก่อนจะพิจารณาก่อนจะรับประทานก่อนจะดื่มน้ำบักไม้ให้พิจารณาดีๆก่อนให้ผู้ฟังตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆสักก่อนบิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในไรเงี้ยต่อไปของรายการนำกัน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ป่าไม้แม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีระบบนิเวศเฉพาะซึ่งประกอบด้วยชีวะนานาพันธุ์แหล่งน้ําและดินป่าไม้โดยมีต้นไม้นานาชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือปลูกขึ้นในพื้นที่ป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อคุ้มครองปกปักษาพัฒนานําใช้และกวดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้ได้แบบเงินยงเป็นท่าแห่งประกอบส่วนของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคนลาวทุกคนจงหวมแห้งหวมใจกันปฏิบัติกฎหมายป่าไม้ให้ได้อย่างเข้มงวด

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผบ่พร้อมแปลงบานบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการเพลงหยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าให้มิตรรายการทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปอยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นากำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีรวมถึงรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ได้ทางความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกันและมาฮอดนี้นั้นเวลารายการของพวกเราก็หยับจอมอกเข้ามาแล้วใกล้จะหมดเวลาลงก็ให้มิตรรายการได้พบกันวันซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยก็ต้องได้ขอลามิตรรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้นั้นขอให้ความสุขและความสุขดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกๆ ท่านสบายดี

0: ศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวองค์การหัวเมืองระหว่างประเทศแห่งประเทศไทยและองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กประจำลาวได้จัดพิธีเปิดสุรพรมครูฝึกภายใต้หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรเพศหญิงด้านโภชนาการในสุมสนของแม่หญิงและเด็กน้อยในลาวจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-7สิงหาคมนี้ที่ศูนย์อบรมแม่หญิงลาวนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานห่วมของท่านนางผาสุกวงวิจิตรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวท่านนางครองคณิตหักเจริญเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวมีท่านบินลาดโอแฮงเซฟดูฮานีผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กประจำลาวมีที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสมณกรจากแขวงสัญญบุรีจำปาสักสารวันคำมวลบริคำไซและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วมท่านนางผาสุกวงวิจิตรกล่าวตื่มว่าลาวยังประเสริฐหนักกับสิ่งท้าทายทางด้านโภชนาการเซนการขาดสารอาหารซ้ำเหื้อเหตุหายเด็กน้อยเตี้ยในทั่วประเทศ33ส่วนห้อยการขาดอาหารกระทันหันเหตุให้เด็กน้อยจอยพอม 10.7 ส่วนห้อยแต่ในตัวเมืองผัดมีบัญหาเด็กน้ำหนักเกินหรือเด็กตุ้ยเกินไปซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและต่อสุขภาพของเด็กในการพัฒนาทางด้านทางกายและสมองศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวเพื่อปฏิบัติภารกิจบาสิทธิ์นาทีความรับผิดชอบของตนในการส่งเสริมความก้าวหน้าให้แม่หญิงและเด็กน้อยและปฏิบัติวาระแห่งชาติในการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากในปี2030เห็นได้ความสำคัญดังกล่าวและเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการส่งเสริมสุขภาพแม่หญิงและเด็กน้อยให้ดีขึ้นสามารถบรรลุตัวซีวัดคาดหมายที่วางไว้จึงมีแผนการสร้างความเข้มแข็งด้านโภชนาการด้วยการให้ความรู้เอ้ยน้องแม่หญิงในขั้นแขวงเมืองจนฮอดซุมซนเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารอันถูกต้องสวยเหลือแม่หญิงในเขตตนหาผิดชอบให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขการให้ข้อมูลข่าวสารแนะนำสักสวนให้แม่หญิงไปหับการบริการอยู่สุขศาลาห้องหมอหรือสถานบริการสาธารณสุขถือผ้าตามใบอันควรแต่งงานเมื่อฮอดอายุหลัง18ปีถือผ้าแล้วต้องไปกวดท้องติดตามจนถึงเวลาเกิดมีแพทย์ซวยลูกเกิดมาแล้วได้ดื่มน้ำนมเหลืองได้หับการซักยาการพยาธิและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวจนฮอดอายุ6เดือนผู้ให้อาหารเสริมหลัง6เดือนกระบวนการนี้แม่หญิงมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงการจัดสุดฝึกอบรมครูฝึกในครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองวันโภชนาการแห่งชาติและอาทิตย์สากลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ฉะนั้นอยากห้องให้สมณกรทุกคนจงเอาใจใส่ตั้งใจศึกษาหับเฮียนหับเอาความฮู้เพื่อนำไปพันขยายจัดตั้งปฏิบัติในเขตแขวงเมืองของตนร่วมกับคณะกรรมการด้านโภชนาการขั้นแขวงพยายามสร้างแผนการโครงการกิจกรรมเพื่อปรับปรุงเหตุให้สภาพโภชนาการในสุมสนของตนดีขึ้น
1: น้อยึดเป็นตัวสตุ้งจวนถั่วซอเกจลิช่อชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมว่าหัวชิ้นนัวเจจงลาว
2: นกันยจงสัตว์อีจงลงสุลังสตูแต่นอยังเป็นตัวสตังจวนทัวเคียสกิจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเวียงจันเตเฉยเจ้าเกมว่าหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมชาต่างยอดเรานุวันสุกลิหัวจัวเอเอ็มจ้าเจ้าออฟมิกาเฮิร์สเท่าเก่าออชินราจอดเจ้าเก่าเปชีตอนนู้นเจที่เป็นมชาต่างยอดเราสุดส่วนนุวันเสาร์ลิหัวจัวเอฟเอ็มอีปัวเปจุดชามิกาเฮิร์สลูกชายเท่าเก่าจิชิมุจิจอดเจ้าเก่าจิชินราตอนนู้นไก่

เลี้ยงนุ่งนอกูยปากูลอยวิไลจันวัตุลอชอยเจถาลูเป้าจอฟ้าเกจลิชอเป็นตัวสตองจัวรองเชื่อใจต่อในส่วนลึกสตูหลอกกงลงจอฟ้าเกจลิชอยอดเจ้าลูกชายนอเป็นลูกหอเพียนแต่เป็นตัวสตองจัวยัดชายก็เฉลยเป้าจอจอเกจลิชอยอดเจ้าเป็นลูกเต้ฉังบลออีจงเนี่ยสิกตินจาจอมลูกหมอที่ชัววันที่นออวยากูยอมมั่วลูกเป้าจอเกเดอร์ตั้งมั่งอันหลอนตะเกชีจอนชาเจ้าเต้ปอนเนี่ยเทพมีหยวกลอยย่อหายลุมล่อหายเตียการไส้ควมุนแหงต่อไม่หญิงเทเด็กย่อลุ้นเจลูอวยยอดเขาจักเกจลิชอหายจอเกตักจะเทียตีไทยเกชีจอนชาเจ้าปอนเนี่ยเทพมีหยวกอุยจ้าจีเต๋อยอดเราชงออเซกับเราจ้าเล็กที่จีเจ้าอีจงเนี่ยจีกตินจ้าจอมลูกหมอที่ชัวยอดเราจ้าเกจลิชอนอกูเต่าเสาหายจ้าเกเดาจ่อตั้งมั่งเดาเกชิยอนชาเจ้าป้อนเนี่ยเทมิหยวกและยอดการใช้ข้อมูลแห่งเจ้าป้อนเนี่ยเทมิหยวกยอดเดามูเจลีอ้อยะและชิยาอ้อหูแมบสุลีขอที่อียอเกอยู่มอเตตั้งบังเตอร์เจ้าละมูชิทะชิคออวยาชีวิตีอวศึกษาอุหมลชิยาใกล้เคียยอดเจ้าวิธีที่อ้อลชิยาหูการที่อ้อเตอร์เจ้าตั้งบังอวยาชิยอนชาเจ้าปนเนียที่มีหยวนอยอดยอดตรงไกลไฮเตียนึกมัวเกปวดชั่วล่อเจยู่มัวเจ้าหล่อดำเนินคดีลชิยาเกไฮเดอร์มูเจอรีเจ้าเกจลิช่อลยอดไฮเดอร์มูเจอรีขบวนยุติธรรมยาลีวันเดนอเป้ลมูเป้าจ้าเกเดอร์ตั้งบังเกชิยอนชาลชิยาเกอเพเจ้าปนเนียที่มีหยวนอวยาขอตั้งมังแต่นอนจีมัวเกปวดจวนล่อลาชิยาจีมัวเกปวดจวนเดาจะยมุ่งเจ้าลำมุชิคอชิดเดอร์สิลีเฮเดียเจ้าลำมุศึกษาอุหมลำมุใกล้เคียก็อตอนเดอร์เนื้อหอชิเขาซึ่งอวยาวันได้ชัดเปล่ายอดจอนั่งเขาเจจอดซึ่งเจลายอดจอล่อเทียจอดจอยอดเขาจออวดตู่ล่อจออตออวยานี่มัวเกจอนหย่อนเดอร์เจ้าลำมุชิทะชิคอเดาแต่จะตั้งมั่งว่ายามัวเกปุจั่วจินเตาเอการใช้ความมันแห่งเจ้าปนเนียเทมิญวนแต่นอเท่าแต่วายนึกเจนั่งและย่านึกจอดสังเจเทียจอดล่อจอดจ่อยอดเขาจ่อเลยมัวจอดล่อชิคอจอดล่อชิถะเลยยังกับอ้อนลังเตอร์ฮาวฮาลึเจกจอชาวฮาลึวายังกับมัวฮาลึเตอร์ย้อยย่อตู่ลัวป้าแต่จะตั้งมั่งแต่นอตรงกันน้อยหายจอกตู่ลัวป้าแต่ตั้งมั่งจอเกวชิยอนชาเจ้าปอนเนียเทมิหยวอวยาจอตั้งมังและชิยาขอตั้งมังแต่นอนึกจิมว่าเกปูชวนเราอีจอมลูกหมอที่ชัวเกได้ตั้งมังอวยาการศึกษาอุหมหลอนเต๋ออยู่เจนังหลอนเต๋ออยู่จอดช่างเจเทียตู่เจ้านอเจ้าอวหาวจอย่อละโยเชิญเชียดักตั้งมังเราอีตัวนึงตื้อเราชิยาอ้อตัวตื้อวัยหนึ่งเมื่อเกจะหย่อนเตอร์อยู่ดาวเต้ตั้มหมังเตอร์ชายลีชายเตาชาเกาะเนาะโอเคเอจิชอบมอตั้มหมังจิชอบมอเกจะหย่อนเทียชาเราเกตักจะเกชิยอนชาเราปนเนี่ยเทมิหยวเนาะเราอย่าตอนเตเกาะชะดาจัวมัวเกชิฝือชิลูซือเนาะตรงเกฮัตเตียยาเกเดอคอหลอนเตอร์อยู่เจนังคอจิตเตาละมาลีไฮเตอร์จอดชั้นเจป้าเดอเตตั้มหมังเตอร์เราอ้อต่ออวยานี้มัวเกชิจอดหย่อนเตอร์ก่อนนี้ชิเขาซังยอดทองแต่ว่าจอดชั้นเจหลอกคอจิตเตาละท่อนเตอร์ยัวเตาท้อมุดเตาจอดว่าเนี่ยนะว่าเขาหลือละชิยาป้านึงเดอตั้มหมังยอดจะเขาจออวยาหูไฮเตียขันหน้าใกล้เคียข้อขันยังขันบ้านเรายอดชาวว่าเขาหลือไฮจอดเกป้าชาลาถะเตตั้มหมังเทียมว่าเปิงสื่อทอมูเจ้าลูกเชอร์ว่าปอปัวจ่องปะเนียเทมิหยวก่อนเลยป้าเดอร์คอว่ายาฮูให้เตียนหน่วยงานให้คำปรึกษาเทียบปกป้องไม่ยิงเล่เด็กว่าตู่หลอกเดอร์คอเตตั้มหมังเดอร์นอตรงกันอีจ่องเนียจิกตินจาจอมลงมอที่ชัวจอตั้มหมังว่าจอตัวคอหรือยาจอตัวใกล้เคียเตาย่าจอตั้มหมังว่าจีมัวเกย์พอชี่หรือย่าจีมัวเกย์ปวดชั่วล่อย่าจอตั้มหมังหลอนเตอร์เกย์ว่าเพเอจิป้องหมูเตาลูกจีเนี่ยเราชะอัญญาทองแต่ละเนี่ยเราขอที่อ้อหนึ่งโยจุยอดจอตั้งมั่งว่าเกชีดาจอเราชี้ยาเกชียอนชาว่าอวดเฉาเนี่ยเราลูกจีว่าสถานละหูโทษเราชี้ยาโทษสารุโทษอวมัวจอดใจเจ้าจีซีรีอิชงกิลาเฮานอ
一种你这个的那家怎么那么粗啊？古有海面制造路子，我要呼海的啊，托那些坦拉乌托，贴托萨努托，找背一种你这个的那家，你好懂不懂海的？ยอดเจ้าลุจีแต่เนาะยอดก็เตาอวยวดเจ้าใจยอดเจ้าลุจีมลวนเนี่ยเราชี้ยอดลุจีแล้วให้เตียยอดตำนี่วิจารณ์เทียลุจีว่าเจ้าเจ้าหมูย่องกลัวว่าแล้วให้เตียเจ้าหมูดักสร้างว่าเชื่อชี้เจ้าเกิดแล้วยอดจีเจ้าตัดอิสระภาพอีจงลูกหมอที่ชัวยอดลินแต่ว่าจะเชิญเราชี้องค์การว่ามั่วปังสื่อหลอดดาวคอจะตั้งมั่งว่าอยากเกชี้ย้อนช้าการใช้ความมุ่งแห่งตัวปนเนียที่มีอยู่แต่เนาะหรือมั่วย่อจี้ลูกองค์การเราชี้ยาเดียจี้ป้านังว่าอยู่มั่วฝั่งว่ามั่วอำนาจเราหมดดาวคอจะตั้งมั่งแต่เนาะป้านังที่อีเดนอย่อคณะใกล้เคียข้อคันเนียงขั้นบ้านเราย่อจอดตู้ว่าหลือเดาตั้งมั่งยอดจะเฮาใกล้จอป้านังที่อ้อว่าอยู่มั่วใจเราหมดเดาจอดตั้งมั่งว่าย่อการใช้ความมุ่นแหงตัวป้อนเนียที่มีหยวนเดนอย่อลุชาว่าหลือชิชาลานแต่ป้อนเนียที่มีหยวนแล้วย่อแล้วหัวเตียนหน่วยงานให้คันปรึกษาเทียบปอบัวป้อนเนียที่มีหยวนยาวยอดเจ้าขอที่เป็นเดนอยอดจอดตู้จังสื่อและชี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอที่เปล่าและยอดองค์การที่เปล่ายอดองค์การอัญญการประชาชนขอที่จีนเดนอยอดสารประชาชนและชี้ยอดลุชเชอร์เจ็ดสีปล้องตู้อีจอมลงมาที่ชัวลีกูไฮเราโชตโตนอยอดกูไฮจ่อดะเกว่าดะตั้งมั่งและชี้ยอดการแก้ไขว่าจ่อเกชี้ดะจ่อเกชี้ย้อนช้าเดาปนเนียที่มีหยวแล้วยาการใช้ความมุ่นแหงเดี๋ยวป้อนเนี่ยที่มีหยวกว่ายาหนึ่งมั่วอ้อหุ่มแบบว่ายาหุ่มแบบที่อีว่ายาจอละมูชี้ใกล้เคียจอละมูชี้ถะชี้ชะล่าชี้คอเตาว่ายาคอตั้งมั่งว่าหนึ่งจีมั่วเก็บปวดจวนล่อยาลินตากูตึ๊ดถ่าลอนเดนลงเหล่ายาลีจีนละมูเป้ชี้จอละมุมลงอีรู้ชัวจิกเกลเจจอต่อการตาเป้หมาลีฮอละมุมลงยอดเจ้าหุ่มแบบที่อ้อดะเก๊ะเก๊ะไข่ละชี้ยันดะเก๊ะเดะคอจอว่าตั้งมั่งอวยชีย้อนชาเราปนเนี่ยที่มีอยู่อ่ะอวยยอดเราหุ้มแบบที่อ้อนเดินอย่อขอตั้งมั่งอวยหนึ่งหมดเก็บปวดจวนล่อจะยอดเจ้าวันเนี่ยนอจ่อหมูห้องฟ้องเราชี้เจ้าหมูดำเนินคดียาลิจินาหมูถอดเสด็จลองเกลเจเตา

อีจ่องนี่สิก็ได้เนื้อจ้าจะมุ่งหมอที่ชัวลูกชายหางนอนี่ตาต่อมลงเป็นตัวสต้องจัวหายซอกกิจลิชอยอดดอกหอตัวจังเวียงจันกูปักกู้วัตุลาเฉยเจมดลูกเป้าจอฟ้ากิจลิชอจินามูไปหาชิจอละมูเป้าจอว่าอยากที่อ้อวัวยาหูแบบที่อ้อนตะเกเดอจอตั้มังวัวยาเกชิยอนชาเดปเนียที่มีหัวยอดดอกหูแบบที่อีวัวยากูติดต่อหายละชิยากูติมว่าจอละมูทะโชต่อนอหายเตียหูแบบที่อีเดนอหรือยาจอตั้มังวัวยาเกแซควมุนแหงละยาเกชิยอนชาเดปเนียที่มีหัววัวยาเนื้อชิมัวเกปวดชั่วล่อนแต่นอจอละมูชิคอจอละมูเดอละชิยาจอละมูใกล้เคียยอดดอกหูอยู่เจนังมูจอดอันเนี่ยนออยู่เต้ชั้นเชวัตุป้าเดอเทียจอจือจอลอยจอล้อวัวจอจอเนี่ยเขาจอเขาจอวัตุละมดเดอจะตั้งหมั่นเดาเตาวัวยาเขาตั้งหมั่นว่าเนื้อชิโมเกปวดชั่วล้อเตี๋ยชิยาเขาตั้งหมั่นว่าหลอนตะเกชิยอนชาแล้วใช่หลอนตะเกว่าการใช้ความมุ่นแห่งเดือบเนี่ยที่มีหัวเอ็นหนึ่งหอมหมวกเกปวดชั่วล้อเทียชิคอจีเตายอดเขาก็จอเลยเจนี่ว่าบางสื่อย้อนมุ่งในจะตั้งมั่งแต่นอจอมห้องฟ้องเกาะเชิดเจ็ดสีปล้องตัวตุลอดเจ็ดสีเจ้าแน่อวยยอดละหัวเตียยศจ่ออามูลดำเนินคดีเกดันมันคดีจอนตะเกชิชอนชาเดปเนียเทมิญัวนี่ว่าบางสื่อโยมูห้องฟ้องแล้วยามูแจ้งความเตาจอตู้จังสื่อแล้วชี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจอขอตั้งหมั่งอวานี่สากอเลยป้านดอนเนดาเจ้าแน่ยาลีตัวมั่วใจยมูห้องฟ้องหรือยามูแจ้งความอ้วนได้ชับปลาเหนือนอย่าก็ตัวยอดเจ้าเกวเพะลอชียาตูเชอเจต้วนเดลอยาเตชาวฮาลือวายาก้อนยาวฮาลือเอเนยยาตูมูมวดใจมูห้องฟ้องลอยามูแจ้งความตูที่อ้อนเดนอวายามวดใจมูห้องฟ้องยาก้อนเนี่ยก็สีวาตูวาก้อนดอนยาตูที่เป้เดนอยาอีตูนั่งตื้อลอชียาอีป้านั่งลอยาอีลูกชายเขาหลุดตื้อวัวเป้าเทียบปอดจ้าจ้าเก๋วัวก็เจ้าตั้งหมั่งลอชียาจ้าเก๋วัวก็เจ้าจิตสอนแต่นอแล้วมัวใจยอมูห้องฟ้องเทียบหมู่แจ้งความเจ้าเนี่ยนอตู้จังสื่อตู้ที่ปล้องแต่นอยาตู้คือคอมอลอชียาตู้ตู้จ้าสื่อตู้เขียนเต้าเขียนเต๋อแล้วยาจ้าซื้อฟื้นเขียนเต้าเขียนเต๋อลอชิยาหลุดตัวเปาะเทียบเป้าจอหายเตียเกอวเพะเกชิยอนชาเดาปนเนียเทียมิญัวเราเนปลังมั่วใจอย่างมูห้องฟ้องหมูแจ้งความเราตู้จังสื่อเตาอีจอมลมอที่ชัวเกห้องฟ้องลอชิยาการแจ้งความแต่ก็เถ่ามุดจอเราตู้จังสื่อเลยเรายังมั่วจะเรามูจวดชัวจะเรามูใช้ชัวก็ได้เตาทอวยาเนี่ยนอชัวจิลิเป้นู้วยาก็ต่อห้องฟ้องหมูลอชิยาก็เตาแจ้งความจอนแต่ก็จะตั้งหมั่งวยาเกชิยอนชาจอบปะเนี่ยเทมิญัวขออวยตมัวขอตั้งหมั่งวัวเจ้าลมุชิทะลมุชิหายย่าโยจูเตาเกปอจองลอนตะวะก็ตัวเจ้าชิยอนชาลอชิยาก็ตัวเจ้าเจ้าเกวเพนเดนอเทียเนียเทียจีอันตะตูเมียวนี่โยจูย่าตัวมัวเกปอจองจาเตียชิยอนยอดจองเกให้เตียมัวลอใช้ละขอตั้งหมั่งนอหนึ่งหอจีมัวเงินไข่เจ้าเจ้าลมูดำเนินการใกล้เคียก็เจลีคลิตรงเช่าไฟลอชิยาการซึกส่วนซอกส่วนเจอรีจ้าเกจลิช่อกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาอีจอมหมอที่ชัวลีกูไฮลอยอดจอมนู่นอยากูไฮซ่ออัวหูแบบแต่เกเดอจอตั้งมั่งอัวยาเกชิยอนช้าจอปอนเนียที่มีหัวลอชิยาหูแบบการแก้ไขการใช้ความมุนแหงจอปอนเนียที่มีหัวยาลีนู่นอกูมั่วจะหลอดถะจอเจซิลีนอซื้อว่าที่จะเชื่อไอเดียในตอมลงหลักใจในยงกาเชียนเตาไปหมัดดอกกาชินชิดัวยอดดอกลูกชายกู้นอเถาเกินอกูปากู้ดอกดอกตุกาชัวทอกอชดาจวนชี้เกนอกันยาจงชดาญาจงกว่าจนเตา

สวัสดีต้อนรับมิลิการเข้าสู่รายการประกันสังคมพ่อกับมิลิการเป็นประจำทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ฝากให้กับมิลิการได้ติดตามในคาบเช้าเวลา 8:00 หา 9:00 ในมื้อพักผ่อนว่าซั่นซะเนาะท่านใดที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็จะได้ฟังรายการประกันสังคมผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์เนาะวันเสาร์เนาะ1ชั่วโมงเต็มๆนะนำเอาข้อมูลเอาสิทธิผลประโยชน์เอาระเบียบการแจ้งการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตใหม่ๆเนาะมาโอมาลมมาแจ้งให้กับมีรายการท่านผู้ฟังก็คือท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมได้รับรู้ได้รับทราบไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทางประกันสังคมนี่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็มีทางอันนะเว็บไซต์นะ www.lsso.gov.la นะพร้อมด้วยหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนเศรษฐกิจสังคมนะทางวิทยุอย่างต่างๆเนาะก็เพื่อรับประกันให้สมาชิกของพวกเขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆรวมทางรายการประกันสังคมก็เช่นเดียวกันเนาะทักทายสบายดีในเมื่อนี้ก็เอิ้นว่าเอานําหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญที่ติดพันกับผู้ออกแรงงานในภาคหัวหน่วยธุรกิจโดยเฉพาะแมนการคุ้มครองอุดหนุนวางงานเนาะตามที่ท่านรู้แล้วเนาะว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะหรือว่าองค์การจะตั้งสากลเองก็ดีเนาะหรือว่าบรรดาโรงจักรโรงงานเนาะโรงเรียนเอกชนโรงหมอเอกชนหรือว่าโรงแรมห้านอาหารต่างๆนี่เอิ้นว่าถูกจัดให้เป็นอยู่ในภาคหัวหน่วยธุรกิจแล้วก็พิเศษเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจอาจจะมีอีกหนึ่งอุดหนุนที่ให้การคุ้มครองในเก้าอุดหนุนนั่นก็คืออุดหนุนว่างงานเนาะซึ่งปัจจุบันเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้ประกันสังคมก็ได้มีการเบิกจ่ายให้แก่สมาชิกที่ครบเงื่อนไขหลายเนาะหลายพันหลายหมื่นคนโดยเฉพาะระยะใดโดยเฉพาะระยะโควิดระบาดนะในระยะที่ผ่านมาประกันสังคมก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนนะโดยเฉพาะแม่นอุดหนุนแก้ไขในกรณีที่เอิ้นว่าพ่อวิกฤตนะก็คือแม่นสภาพพยาธิการระบาดของโควิดนี่แหละเนาะในระยะนั้นเนาะก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมทั้งหมดเนาะรวมทั้งหมดเกือบ40ตื้อกีบเนาะ40ตื้อกีบเนาะก็บ่ธรรมดาเนาะเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลนะจึงจำนวนเงินที่มหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วเนาะแก่ในเบื้องต้นทั้งขั้นเทิงทางคณะนำเพิ่นก็กำหนดไว้ก็คิดว่าสมาชิกเขานี่อาจจะเอิ้นว่าเพื่อแก้ไขบางกรณีที่มีการวางงานเนาะแต่มาปฏิบัติตัวจริงเนาะจึงเห็นได้ว่าอุดหนุนวางงานนี้เนาะสมาชิกได้รับการคุ้มครองหลายอีหลีเนาะหลายอีหลีกับบ่ธรรมดาเนาะกระทบใส่กองทุนประกันสังคมเส้นเดียวกันนะแต่นั่นก็เป็นนโยบายที่จะต้องได้ปฏิบัติเนาะทางเบื้องประกาศสมก็จะต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองเวลาที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแมนมีเงื่อนไขตามกฎหมายนั่นแหละเนาะเงื่อนไขนี้เนาะจะเป็นคืนเท่าใดเนาะมีคืนเท่าใดจะโอลมให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการร้องขอเงินอุดหนุนว่างงานเนาะว่างงานนั่นเองก็สามารถรับฟังได้เนาะบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจเป็นพนักงานรัฐหรือว่าประชาชนทั่วไปก็รับฟังเนาะเป็นข้อมูลนะเพื่อ
ในอนาคตนะท่านอาจจะมีการนะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะบางท่านอาจจะเห็นเรียกน้ำรัดนะน้ำรัดในปัจจุบันนะในอนาคตอาจจะมีการยกย้ายนะให้ไปเห็นเรียกหรือว่ามีการลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐนะไปเห็นเรียกอยู่ภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ดีตอนนี้อาจจะเห็นเรียกอยู่เป็นอาชีพอิสระของตัวเองนะสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์นะหรือว่าเฮ็ดธุรกิจค้าขายอย่างต่างๆเรียกว่าอาชีพอิสระเนาะแต่ต้นหน้าท่านอาจจะมีโอกาสได้มาเฮ็ดเวียกนะนำบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเส้นเดียวกันนะเป็นการเรียกว่าอัปเดตเนาะข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆฮู้ไว้กับบ่เสียหายเนาะฮู้ไว้กับบ่เสียหายโดยเฉพาะแมนสำคัญก็คือแมนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่ฟังเป็นพิเศษเพราะว่าติดพันกับเฮาอีหลีนะติดพันกับเฮาอีหลีเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้เนาะก็จะมีเงื่อนไขเนาะมีกำหนดเวลาเนาะสำคัญตัวกำหนดเวลานี่แหละเนาะฐานต้องไปลงทะเบียนให้ทวงให้ท่านถ้าว่าครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าใกล้กำหนดเนาะฐานก็จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะให้มีการได้รับผู้นำกันเลยเนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเบื้องต้นเนาะเงื่อนไขการเป็นผู้รับอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมหรือว่าเงื่อนไขการที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมอันที่1ท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะสำหรับพนักงานภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าได้ทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะ1ปีขึ้นไปบางท่านว่าค่อยนี่เฮ็ดเรียกอยู่อันน่ะบริษัทนี่โดนแล้วเด้แต่นั่นบ่ได้หมายถึงว่าเป็นปีประกันตนเนาะหรือว่าเดือนประกันตนท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทของท่านหลายปีแต่บริษัทของท่านเนาะบางเทื่อหากก็มาเข้าประกันสังคมทอกเงินเข้ามามีแต่3เดือน6เดือนเนาะเฮาจะเบิ่งเงินตัวจริงที่ว่าได้ทอกเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังมีความสับสนว่าโอ้ข่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทข่อยนี่มาหลายปีแล้วเนาะเกือบ10ปีละอันนั้นบ่ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าบริษัทของท่านจะมีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมเนาะเฮาจะไปเบิ่งว่าเงินของท่านที่ได้ทอกเข้ามาตัวจริงนั้นมีจักเดือนครบ12เดือนบ่เนาะในเงื่อนไขการห้องของเงินอุดหนุนว่างงานเงื่อนไขอันที่2ก็คือแน่นอนต้องเป็นผู้ที่สุขภาพยังแข็งแรงเนาะสำหรับผู้ว่างงานเนาะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้บัดนี้เงื่อนไขที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานว่าท่านจะได้อยู่ในเงื่อนไขการทำอุดหนุนว่างงานบ่มี3อันหลักๆเนาะสาเหตุถือว่าสาเหตุของการที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่1แมนบริษัทปิดกิจการถาวรหมายความว่าอาจจะล้มละลายหรือว่าหยุดกิจการถาวรหยุดกิจการถาวรจึงจะอยู่ในเงื่อนไขจึงจะอยู่ในเงื่อนไขหรืออันที่2เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเฮ็ดให้บริษัทของท่านโรงจักรโรงงานของท่านบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติอาจจะเครื่องจักรเปเพหรือว่าวัตถุอุปกรณ์ว่ามีความเสียหายบ่สามารถผลิตได้ตามปกติอันนี้ก็ถือว่า อยู่ในอีกหนึ่งเงื่อนไขเนาะและเงื่อนไขอีกอันหนึ่งอันที่3ก็คือหัวหน่วยธุรกิจมีการระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนพนักงานออกเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินพอวิกฤตก็คือตัวอย่างเนาะระยะโควิด19นั้นเนาะหลายหัวหน่วยธุรกิจก็ได้รับผลกระทบบ่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นปกติตัวอย่างก็คือแมนโรงแรมร้านอาหารลูกค้าจำนวนก็ลดลง
บางโรงแรมก็ปิดกิจการไปเนาะแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือบ่ถึงขั้นปิดเนาะบ่ถึงขั้นปิดแต่รายรับนี่แม่นลดลงเนาะเพราะวิกฤตทางด้านการเงินเพราะวิกฤตทางด้านการเงินจึงได้มีการระดมพนักงานออกจำนวนหนึ่งจากพนักงานห้อยคนออก50คนนะเพื่อประคับประคองบริษัทให้อยู่รอดนะอันนี้มันเรียกว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินหมายความว่ามีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายเนาะจำนวนหลายบ่แม่นว่าออก1คน2คนว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินนะอาจจะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าวิกฤตของบริษัทเนาะขั้นว่า1คน2คนเนาะอันนี้มันทางแผนกเกี่ยวข้องเพื่อจะได้มีการวิเคราะห์มีการประเมินนั่นแหละเนาะว่าอยู่ในเงื่อนไขบ่การระดมออกในที่นี้เนาะเพราะว่าการพอวิกฤตทางด้านการเงินของบริษัทนี่แน่นอนมันต้องได้รับผลกระทบหลายแต่ก็จำเป็นต้องมีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายนะเพิ่นจะวินิจฉัยไปลักษณะแบบนั้นเนาะอันนี้แม่น3เงื่อนไขหลักๆที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมทวนอีกทีนึงเนาะอันที่1ก็คือแม่นบริษัทล่มละลายปิดกิจการถาวรอันที่2ถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะอันที่3ก็คือแม่นระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนแรงงานพนักงานลงย้อนวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้อง3เงื่อนไขนี้หลักๆที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมบัดนี้ถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วตัวอย่างเพิ่นให้มีการปลดปล่อยออกปลดปล่อยท่านออกหมายความว่าอยู่เงื่อนไขมันอาจจะแม่นในข้อที่3เนาะย้อนบริษัทพ่อวิกฤตทางด้านการเงินปลดปล่อยมีใบปลดปล่อยออกสำหรับท่านสำหรับท่านถ้าว่าได้รับใบปลดปล่อยปุ๊บท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะอยู่บ้านหนองทาอยู่บ้านหนองทาเงินหรือว่าเงินรับแขกหนองทาตัวเก่าหรืออันที่2ถ้าว่าท่านสะดวกไปยืนอยู่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงก็ได้เนาะอยู่บ้านหนองไห่เนาะเขตตัดไปดงคำสร้างเนาะทางตัดใหม่เนาะไปทางนั้นไปตัวนั้นก็ได้ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งเนาะบ่ให้ไปมื้อ2ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งท่านสะดวกไปบอนไหนก็แม่นไปลงทะเบียนอยู่บอนนั้นอันนี้คือระเบียบการเนาะมีการระบุชัดเจนอยู่ในคำแนะนำฉบับเลขที่0060ลงวันที่11มังกร2023บอกเรื่องขั้นตอนการประกอบเอกสารหรือว่าการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานเนาะท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานให้ท่านภายใน30วันหลังจากมีใบปลดปล่อยออกจากบริษัทจะอิงใส่นะอิงใส่มือที่ท่านถูกปลดปล่อยออกจากบริษัทดังกล่าวนะทางบริษัทเพิ่นก็จะระบุเนาะอาจจะว่านะเนื่องจากบริษัทพ่อวิกฤตทางด้านการเงินอันใดอันหนึ่งนะจำเป็นต้องได้ปลดปล่อยพวกเกี่ยวบ่แม่นผู้เดียวเด้คำว่าพวกเกี่ยวก็คือแม่นจำนวนหลายคนนับแต่วันที่1อันนี้ตัวอย่างเนาะนับแต่วันที่1เดือน1 2026เป็นต้นไปอันนี้แม่นตัวอย่างเนาะเริ่มวันที่1เดือน1 2026ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่หนองทาหรืออยู่แผนกแรงงานนครหลวงอยู่หนองไห้ให้ไปลงทะเบียนให้ท่านภายใน30วันเนาะ30วันหมายก็ว่านับแต่วันที่1เดือน1จนไปฮอดวันที่30เดือน1ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทัน
นะท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันถ้าเป็นถ้าท่านไปลงทะเบียนทราบไปวันที่1เดือน2กลายไป1วันนะที่1เดือน2 2026สิสมมุตินะอันนี้สมมุติท่านไปลงทะเบียนทราบ1วันก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่จะบ่เฮ็ดใบยังยืนให้ท่านว่าท่านได้มาลงทะเบียนแล้วครบ30วันแล้วถ้าท่านบ่ได้ใบยังยืนตัวนั้นท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมตัวนี้เนาะสำคัญหลายบ่อยากให้ท่านถือเบาถ้าท่านครบเงื่อนไขในการฮ้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมแล้วให้ท่านฮีบฮ้อนไปยืนลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่สถานที่ดังกล่าวที่สันติภาพได้แนะนำเนาะเพราะว่าภาคส่วนดังกล่าวเพิ่นจะซอกเวียกเฮ็ดให้กับเฮาในระยะ30วันถ้า30วันนั้นบ่มีเวียกให้กับเฮาเพิ่นเฮ็ดใบยังยืนให้หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเอาเอกสารใบยังยืนจากภาคส่วนดังกล่าวมายื่นประกอบห้องขอเงินอุดหนุนว่างงานนำประกันสังคมได้ถ้าว่ามีใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่คันว่าท่านไปลงทะเบียนทราบภาคส่วนเกี่ยวข้องจะบ่ออกใบยังยืนให้ก็หมายความว่าท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะตัวนี้แม่นฝากไว้ในระยะทะบิดตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการรับฟัง1เพลงจากทางรายการระยะต่อไปพวกเขาจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่จะได้รับเนาะรายการว่าเรื่องของขั้นตอนการประกอบเอกสารมีอย่างแน่และเงื่อนไขอันใดที่จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเพิ่นระบุอย่างชัดเจนอยู่ในคำแนะนำ0060จะมาโอลมแห่งเมริกาในฟังแต่ว่าตอนนี้ไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยพบพ่อกับมีรายการใน

คือจะได้ครับอยู่แมน60ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ครบเงินไขเนาะ60ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายหมายความว่าเงินเดือนของท่านตัวอย่างว่า 4,500 ก็แมน60ส่วนห้อยของ 4,500 เนาะวันนี้จะได้จักเดือนอีกใส่ว่าท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมหลายปีหรือน้อยปีซ้ำใดเนาะ1 5 3ปีได้อยู่3เดือน3 5 6ปีได้อยู่6เดือน6หา12ปีได้อยู่9เดือน12ปีขึ้นไปได้อยู่สูงสุดแมนบ่เกิน1ปีหรือว่า12เดือนอันนั้นแมนระยะอุดหนุนวางงานที่ท่านจะได้ครับแต่ว่าเงินอุดหนุนวางงานเพิ่นจะจ่ายให้เป็นเดือนพร้อมทั้งติดตามพร้อมว่าท่านได้เบี้ยแล้วหรือยังเนาะสมมุติว่าเพิ่นจ่ายไปแล้ว2เดือนยัง1เดือนแต่ว่าบังเอิญเดือนที่3ท่านได้เบี้ยเฮ็ดงานทำเนาะมีรายชื่อแจ้งมาทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าท่านบ่ได้เป็นผู้วางงานหมายความว่าเดือนที่3นี้ท่านก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนวางงานเนาะจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินวางงานก็คือแม่นเฉพาะผู้ที่วางงานแท้ๆเนาะถ้าว่าได้เวียกแล้วก็คือจะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานต่อเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของระยะเวลาของการรับอุดหนุนวางงานเนาะบัดนี้การยื่นเอกสารห้องขออุดหนุนวางงานจากประกันสังคมมีอย่างไรอันที่หนึ่งไปปลดปล่อยรวมถ้าว่ามีการแจ้งปลดปล่อยออกหลายคนเนาะใบปลดปล่อยรวมหมายความว่าในใบปลดปล่อยนั้นระบุเหตุผลมือที่จะสิ้นสุดการเฮ็ดเวียกและก็มีรายชื่อของพนักงานที่ถูกปลดปล่อยออกพร้อมกันจำนวนหลายคนอันเขาเรียกว่าใบปลดปล่อยรวมอันสองมาใบปลดปล่อยบุคคลก็คือกันเนาะเนื้อในข้อมูลเอกสารก็คือกันแต่ในนั้นก็จะมีแต่ชื่อของผู้เดียวเรียกว่าใบปลดปล่อยบุคคลอันที่สามมาก็คือมันเรื่องของเอกสารอื่นๆเนาะเป็นบัตรก๊อปปี้เนาะบัตรประจำตัวก๊อปปี้อันน่ะเพื่อบัญชีธนาคารเนาะรายการนอกจากนั้นก็คือมันก๊อปปี้ในเรื่องของเอิ้นว่าเนาะบัญชีบัญชีธนาคารแล้วก็เรื่องของฟอร์มเนาะที่ต้องมีการเขียนเนาะฟอร์มสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมีฟอร์มดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมมันได้เนาะเซ็นยั่งยืนเนาะจากทางบริษัทเนาะนายจ้างอันนั้นแมนว่าเรื่องของการปฏิบัติการห้องของเงินอุดหนุนวางงานเนาะการประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนวางงานบัดนี้คือได้สันนิษฐานได้ว่าไปเนาะเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมมีอย่างแน่เงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าอยู่ในคำแนะนำเพิ่นได้มีการระบุละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานอันที่1อันที่1ก็คือลาออกเนาะลาออกเอิ้นว่าลาออกด้วยความสมัครใจจะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานอันที่2เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ยามฝนก็มีการเฮ็ดเป็นอาจจะเป็นปลูกฝังสิเนาะเมื่อปลูกฝังเมื่อฝนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดเนาะเอิ้นว่าเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์นะบางทีก็มีการรับเวียกเป็นนะมาเป็นนะเป็นตามออเดอร์ของบริษัท ก็คืออาจจะเป็นการปลูกอ้อยเป็นฤดูกาลยามฝนนี่สินี่หลังจากเมื่อเวียกแล้วกับบริจ้างพวกเกี่ยวสินะเนาะคือเนาะเฮ็ดเวียกตามผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสามารถก็คือแมนผู้ที่เมื่อสัญญาแห่งงานเมื่อสัญญาแห่งงานก็จะบริหารเด้อเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือแมนผู้ที่เป็นครูบัดนี้ระยะพักแรงแม่นบ่โรงเรียนนี่จะมีระยะพักแรงเนาะพักแรงโดยเฉพาะแมนครูเอกชนระยะพักแรกนี้จะบ่ถือเป็นระยะรับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะ

ต่อมาก็คือมันผู้ละเมิดสัญญาแรงงานนะผู้ละเมิดสัญญาแรงงานตัวนี้ก็จะบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะผู้ที่จะเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ก็แม่นจะบ่ได้รับการพิจารณาอนุญาตวางงานนะก็มีประมาณ 5-6 เงื่อนไขด้วยกันเนาะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระยะรับอนุญาตอันใดหนึ่งจากประกันสังคมนะตัวอย่างเราเกิดลูกบังเอิญเราถูกปลดปล่อยออกระยะนั้นพร้อมนะก็เราจะบ่ได้รับเงินอนุญาต2อย่างซ้ำซ้อนกันเราจะได้รับเพียงแต่อันใดอันหนึ่งนะอาจจะได้รับตัวเบื้องที่ว่ารับเงินอนุญาตออกลูกไปเนาะจะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันเนาะบ่จะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันสำหรับเงินอนุญาตระบบประกันสังคมบ่เฉพาะแต่ว่าอนุญาตวางงานเนาะรวมทุกอนุญาตก็จะบ่ได้ให้รับซ้ำซ้อนกันมีอันนึงเนาะสำหรับการประกอบเอกสารที่ลืมแจ้งให้กับประธานได้รับฟังนั่นก็คือว่าเรื่องของสัญญาแห่งงานเนาะเวลาที่ประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนี่ผู้ที่ครบเงินไขไปลงทะเบียนครบแล้ว30วันอยู่แผนกแห่งงานนครหลวงหรือว่าอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมคันว่าอยู่แขวงก็คือแม่นลงทะเบียนอยู่แผนกแห่งงานแขวงฮั่นเนาะหลังจากได้รับใบยืนยันจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะก็ประกอบเอกสารแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีสัญญาแห่งงานพร้อมบริษัทใดเนาะที่บ่มีสัญญาแห่งงานอาจจะบ่พิจารณาให้รับอนุญาตวางงานจากระบบประกันสังคมเนาะก็เบิ่งเวลานาทีก็ขอขอบใจน้องมิ้นรายการที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเราติดตามรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมในมื้อต่อไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลามิ้นรายการไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้นำเสนอท่านฟังเริ่มแต่เวลา 8:00 น. 5:30 น. มาพบเพิ่นมิตรรายการเป็นประจำรายการนี้สาวกสิกรพวกเฮาก็เป็นซุ่มใส่ผลิตข้าวนาปีและปลูกพืชฤดูฝนบางเขตบางบอนปักดำสำเร็จแล้วเนาะบางเขตปักดอนบางบอนก็ยังบ่ทันได้ปักดำเทือก็เอาใจใส่นั่นแหละเนาะสำหรับบรรดาท่านกำลังพักผ่อนเนาะอิดเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกให้การนามาแล้วระมัดระวังนอนพักผ่อนบ่ว่าจะเป็นกลางวินกลางคืนนอนอยู่ในมุงอยู่เสมอเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงมากัดเพราะถ้าหักว่ายุงที่มีเสื้อพยาธิมากัดคนเฮาแล้วก็นำเอาเสื้อพยาธินั้นมาสู่คนเฮาให้เป็นพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงได้ถ้าเป็นแล้วบ่ได้รับการเป็นปวดที่ถูกต้องอันนี้ก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เตือนมาด้วยความห่วงใยจากทางรายการเพื่อสาวกสิกรเนื้อในรายการมื้อนี้ก็ได้นำเอาความรู้ด้านการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานมานำเสนอสู่ท่านฟังเพื่อสาวกสิกรพวกเฮาท่านใดที่ว่าหลังจากที่เฮ็ดนาแล้วว่าพวกเฮาจะต้องหารายรับเพิ่มจากการเลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่การเลี้ยงป่านี้หลายครอบครัวก็แม่นประสบผลสำเร็จมาแล้วเนาะกลายเป็นครอบครัวตัวแบบกลายเป็นครอบครัวที่หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้แต่ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นจากจุดใดสำหรับการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานนั่นก็คือให้เลี้ยงได้ลายสนิทเนาะสัตว์บ่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แต่ให้เป็นทางด้านเรื่องของสินค้านี่แหละเนาะให้เป็นอาหารแดงเพื่อว่าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวเมื่อนี้ทางรายการจะนำเสนอสู่ท่านฟังเอาไว้หลังจากฟังเพลงจากทางรายการก่อนจึงฟังน้ำกัน
1: อย่าได้เมาหมวนเลยย้ำใจจนลืมลงได้พดโมงจำเดนเลนหางเงินไส้กินลายเกินเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินกีบเกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
2: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้ในรายการทุกๆ ท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังสำหรับการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานได้ทางอาหารการกินได้ทางด้านเศรษฐกิจอันนี้พวกเขาจะปฏิบัติขึ้นอะไรเนาะให้ได้หับผลสำเร็จสำหรับการเลี้ยงป่ากลายเป็นเศรษฐกิจได้การเลี้ยงป่าแบบผสมผสานกับแม่นระบบกสิกรรมที่ว่ามีการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างพืชกับสัตว์สภาพแวดล้อมอยู่ในพื้นที่นั้นท่านระบบกสิกรรมผสมผสานจะได้หับผลสำเร็จก็ต่อเมื่อมีการวางแผนและให้ความสำคัญต่อกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการใช้แรงงานที่ดินและเงินทุนการผลิตทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตลอดฮอดการเรียนรู้จากการนำใส่สิ่งเสร็จเรือจากการผลิตสนิดหนึ่งมาหมุนใส่กับการผลิตอีกสนิดหนึ่งหรือว่าลายสนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นก็คือการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หมูอยู่ถึงน่องปลาการเลี้ยงปลาจะในนาข้าวและการเลี้ยงผึ้งในสวนดอกไม้การเลี้ยงปลานิลรวมกับเป็ดอันนี้ล่าขอบกว่ากันแมนปฏิบัติมาแล้วได้หาผลสำเร็จแล้วอันนี้ก็เป็นการเกื้อกูลต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ที่เป็ดเป็นปุ๋ยช่วยเพิ่มอาหารธรรมชาติให้ป่าเป็ดช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ป่าจากการลอยน้ำเป็ดนี่ก็ช่วยกำจัดหอยและเลี้ยงเป็ดรวมกับปลานิลเฮ็ดให้ปลานิลใหญ่ไวตามขนาดที่ตลาดต้องการส่วนการสร้างคอกปิดอันนี้ก็ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายไม้ไผ่นะขนาดของคอกะ1ตาเม็ดต่อเป็ด5ตัวถ้าเลี้ยงเป็ด30ตัวควรมีเนื้อที่6ตาเม็ดและความสูงก็แม่นสูงพอที่จะเข้าไปเก็บไข่และอนามัยได้มีร่างคากันแดดและฝนได้ดีอากาศถ่ายเทสะดวกมีประตูเข้าออกคักแน่พื้นคอกนี่ก็ควรเฮ็ดให้มีซองวางเพื่อให้มูลสัตว์ตกลงสู่น่องป่าได้แต่บ่ควรกว้างจนเกินไปเพราะว่าเป็ดอาจจะไปมาบ่สะดวกและไข่เป็ดนั้นอาจจะตกลงน่องได้เนาะถ้าหากว่าพวกเขาเฮ็ดพื้นคอกมีขนาดที่ว่าห่างไกลจนเกินไปส่วนจำนวนเป็ดที่เลี้ยงกับขนาดของน่องป่านี่ก็แม่นสมมติว่าพันเป็ดที่นำมาเลี้ยงควรจะเป็นพันเป็ดไข่จะดีกว่าพันซีนเนาะนอนว้ามี3เหตุผลนั่นก็คือเพื่อเป็นอาหารอยู่ในครัวเรือนเพื่อสร้างรายรับให้ครอบครัวเป็ดไข่นี้จะเริ่มให้ไข่ตอนอายุใด5เดือนถึงอายุ1ปีสามารถคัดเป็ดที่บ่ให้ไข่ออกรวมเวลา18เดือนแต่ว่าการเลี้ยงเป็ดพันซีนี้ใช้เวลาประมาณ3เดือนแต่ว่าจะมีความยุ่งยากหลายสมควรท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็ดพันไข่นี้ที่นิยมเลี้ยงก็แม่นพันกากีแคมเบนเป็นพันที่ว่าให้ไข่หลายที่สุดและอัตราส่วนที่เหมาะสมก็แม่น240ตัวต่อไร่ถ้าเป็นน่องขนาด200ตัเม็ดก็แม่นควรปล่อยประมาณ30ตัวต่อน่องเรื่องอาหารการกินอันนี้อาหารและการให้อาหารเป็ดนี้พวกเขาก็ต้องได้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักวิชาการเพิ่นนั่นแหละจึงจะเฮ็ดให้เป็ดของทานมีการขยายตัวตามใบและก็ให้ผลผลิตดีพวกเขาจะให้อาหารและก็การให้อาหารเป็ดนี้พวกเขาจะมีวิธีการขึ้นอะไรเด้เอาไว้ล่างจากฟังเพลงจากทางรายการก่อนและจึงมาฟังนำกันต่อ
0: แก้วเม็นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
3: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
3: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

เรียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองแม่นเรียกงานหนึ่งที่จำเป็นต้องได้เอาใจใส่ย่างกว้างขวางเพราะมันติดพันกับหลายคงเขตการเคลื่อนไหวของสังคมคือด้านการเมืองป้องกันสร้างป้องกันความสงบเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมแหนใส่ดึงดูดและญาติแย่งการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาชนบทและก่อสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมให้เติบใหญ่เข้มแข็งเทื่อละก้าวทุกภาคส่วนจงห่วมแห้งห่วมใจกันสร้างรากฐานให้เข้มแข็งมีความสงบเศรษฐกิจขยายตัว

0: เลินหุ่ง
1: ขณะนี้ทานกำลังให้เกียรติตามหับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมาเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่หับฟังอยู่ในขณะนี้พอเขามาฟังสำหรับการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานเนาะเลี้ยงป่าไปแดเลี้ยงเป็ดไปแดอันนี้เพื่อจะได้หับผลผลิตดีนั้นพวกเขาต้องมีเทคนิคการให้อาหารเป็ดเนาะว่าพวกเขาจะให้อาหารคืออะไรและอาหารประเภทใดแดจึงจะมีคุณประโยชน์สำหรับเป็ดของท่านเพื่อให้เจริญเติบโตไวได้หับผลผลิตดีสำหรับเรื่องของลูกเป็ดที่ซื้อมาเลี้ยงถ้ามีอายุ1มือหั่นจะให้อาหารที่มีคุณภาพสูงจนกว่าเป็ดได้1เดือนจึงเริ่มให้อาหารสำหรับเป็ดไข่ซึ่งมีส่วนประกอบนั้นก็คือข้าวเปลี่ยน50เซนหอยหรือว่า1กระสอบน้ำหนัก100กิโลหำละเอียด30เซนหอยหรือ1กระสอบน้ำหนัก60กิโลหัวอาหาร30ส่วนร้อยหรือว่า1ทุ่มครึ่งน้ำหนัก45กิโลการเลี้ยงปลาห่วมกับโดยเฉพาะกันเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงปลานี้หมายความว่าการเลี้ยงปลาทุกประเภทเนาะนั่นก็คือห่วมกับการปลูกพืชเป็นวิธีการที่เก่าแก่เนื่องจากว่าการเลี้ยงปลาดุลจะเหตุให้น้องเสื่อมโทรมจากการสะสมอาหารที่เลือกจากป่าแต่ว่าสามารถนำไปใส่ประโยชน์ต่อส่วนผักต่างๆและผักกลายเป็นอาหารป่าที่ได้อีกโดยทั่วไปแล้วหั้นพวกเขาควรจะเอาขี้ต้มออกจากน้องทุกประมาณซองใน3จากพื้นที่1ในอันนี้จะได้ปุ๋ยประมาณส่งตนกว่าเนาะขี้ต้มอยู่ในน่องป่าก็มีส่วนประกอบของปุ๋ยที่สามารถใส่ได้ทันทีเท่ากับปุ๋ยที่พวกเราซื้อจากตลาดทั่วไปเนาะปุ๋ยจากขี้ต้มจะช่วยอยู่ในการปลูกพืชได้ดีประโยชน์ของการใส่ดินต้มอยู่ในน่องนี้สามารถนำมาปลูกพืชได้ดินควรจะตากแห้งไถขาดให้หาเพียงและจึงหว่านเม็ดพืชหน้าดินหั่นควรปรับให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดอยู่ในฤดูร้อนดินต้มจะระบายน้ำเข้ามาในการเพาะปลูกเพื่อช่วยให้ดินมีการระบายเหตุธาตุและก็เพิ่มออกซิเจนอยู่ในพื้นที่ดินเพื่อจะขุดคุ้มขนาด5คูณ5ตาเม็ดลึก1เม็ดไกลกับน้องและเอาเศษหญ้าพืชผักดินต้มแต่งหน้าลังจากหมักแล้วจะนำมาใส่เป็นปุ๋ยได้ส่วนประโยชน์อยู่ในทางด้านธุรกิจสำหรับการเลี้ยงป่าห่วมกับการปลูกพืชนี้ก็เป็นการเพิ่มอาหารและปุ๋ยอยู่ในธรรมชาติการใช้อาหารจะลดลง1ใน3นอกจากนี้หั่นพลังงานที่ใช้อยู่ในการขนส่งและซื้อปุ๋ยจะลดลงอีกการเฮ็ดฟาร์มเลี้ยงป่าฤดูกาล1การใช้แรงงานจะเปลี่ยนแปลงในขณะเลี้ยงป่าแรงงานที่เหลือกว่านำไปใช้ผลิตจะเฮ็ดให้มีเวียกเฮ็ดแล้วก็สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้อีกทางนึงหั่นการจัดการที่ดีโดยปลูกพืชห่วมกับการเลี้ยงป่าจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่สาวกสิกรพวกเขาสามารถกุมตนเองได้ดินต้มจะเป็นปุ๋ยอยู่ในการปลูกพืชดินต้มและน่องป่าที่อุดมสมบูรณ์ควรปรับระบบนิเวศวิทยาของดินให้ดีอยู่เสมอและก็ควรป้องกันการเสื่อมเจือนของดินอีกสำหรับการเลี้ยงป่าสลับกับการปลูกพืชการเลี้ยงป่าทั่วไปหั่นจะบ่ต่อเนื่องกันน่องอนุบาลและน่องเลี้ยงจะผักตากไว้ระยะหนึ่งในกรณีน่องที่เอาไปใช้อยู่ในการปลูกพืชหรือว่าใช้อยู่ในกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์อย่างเต็มทีอันนี้ก็คือเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานที่สาวกสิกรพวกเขาสามารถนำไปปฏิบัติได้นอกจากที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของทานเพราะว่าจะเป็นการปลูกพืชก็ดีการเลี้ยงป่าก็ดีการเลี้ยงเป็ดก็ดีอันนี้แม่นให้ประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเหตุใดเป็นสิ่งที่ดีสามารถเฮ็ดให้ทานนั้นมีอาหารการกินและการกลายเป็น เศรษฐกิจใดเช่นเดียวกันเนาะสำหรับเรื่องของการเลี้ยงปากแบบผสมผสานเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการวันนี้ฮั่นก็ได้หมดแล้วเวลาในรายการใกล้จะหมดจะให้ทานได้เบิกปันหนังสือกับเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอก

0: ียงแห่งชาติลาวภูมิใจนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สบายดีมีรายการทีนหักแพง
2: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนท้ายทุกท่านเข้าสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับพวกเราทั้งสองคนสุริเกียรติอาจารย์สมรดำเนินรายการในมื้อนี้เจ้าสบายดีสุริเกียรติ
1: สบายดีอาจารย์สมรมาพบกันอีกแล้วในมื้อพักผ่อนบางท่านก็ยังบ่พักผ่อนได้มื้อนี้นะ
2: บ่พักบ่พรฝนก็ตกอีก
1: ฝนก็ตกในระยะนี้คือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องกับผู้ท่านผู้ฟังก็ให้รักษาสุขภาพและกับท่านใดที่ว่ามีการเดินทางบ่ว่าทางใกล้หรือทางไกลก็ให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพราะว่าระยะนี้ย้ำฝนไปมานี่ก็สิยุ่งยากแน่บางสินทางก็สิมีน้ำอ่างน้ำค้างบางสินทางทว่าอยู่ทั้งเขตนะมีภูมีอย่างใดก็สิมีดินเจือนมีอย่างหลายๆเฮ็ดให้การสัญจรไปมานี่ถือว่ามีความยุ่งยาก
2: เจ้าคือพวกเขาว่าวนี่อาจจะบ่เป็นตาย่านพอปานใดแต่เมื่อเวลาผู้คนที่บันเดินทางไปประสบพบพ่อกับสถานการณ์ตัวจริงค่ะนะจะรู้สึกว่ามีความกังวลมีความย่านอีกคือทั้งเปียกทั้งมือทันบรรดาท่านนี่อาจจะว่ามันเปียกมันมือคือแต่ว่าขณะไปเห็นตัวจริงแล้วทางมันสั้นมันเปียกมันมือใช่ไหมมันไตรไปเลยก็มีเสียนะประเทศไทยหลายๆคนมีความกังวลมีความมีตกคือกันดังนั้นการไปการมานี่ให้มีสติแท้ๆกวดเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศก่อนจะออกเดินทางไปแต่ละครั้งหันตึมอีก
1: เพราะว่าและในมื้อนี้พวกเราก็มีข่าวที่สำคัญก็คือมีเนื้อในที่สำคัญมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการท่าที่การเลขขนส่งได้มีการลงติดตามสภาพเส้นทางเลข 8A อยู่เขตภูผาม่านเนาะซึ่งก็เป็นเส้นทางที่ว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากเรื่องนี้ฤดูฝนคือพวกเราเว้ากันนี่แหละเนาะว่าฤดูฝนนี้ฝนก็จะนำฝนในปีนี้ถือว่าหลายเด้อือคือว่ามาแต่หัวปีเนาะแต่ความเดียวกันนั้นทั้งแขวงอุดมไซซึ่งก็เป็นอีกแขวงนึงที่ว่ามีเส้นทางรถไฟลาวจีนแล่นผ่านฉะนั้นเพิ่นก็ได้จะมีการปรึกษาหารือกันนำไส้ท่าแห้งของเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่เข้าในการพัฒนาเวียกงานในหลายๆด้านของแขวง
2: และความเดียวกันนี้ทั้งจับปลาซากกระเกียมปืดคอนป่าซอยลักกะตาดผ่าสวมคืนใหม่หลังจากที่ได้มีการปิดบริการมาเป็นเวลาดุนและซาวกว่าปีที่ผ่านมาสำหรับ Green Discovery Laos ก็แม่นได้ให้การบริการได้ให้เกี่ยวกับเวียกงานของการท่องเที่ยวเผยแพร่ให้หลายๆคนได้รับรู้ประเทศลาวในหลายขึ้นกว่าเก่าและในการสัมภาษณ์30นาทีหลังพวกเขาสิมีผลสำเร็จของการปลูกไทยหมักไข่หลังสำหรับคนป่วยอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2ท่านแต่มื้อนี้พวกเขาเชิญมาได้1ท่านเพิ่นก็มีความยินดีที่จะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ของการปลูกไทยของการได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาของการได้ดำรงชีวิตโดยเฉพาะแม่นการบริจาคหมักแค่หลังของลูกสาวให้กับเพิ่นนี้รายละเอียดท่านใดที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสารอยากรู้ว่าเป็นอย่างจริงเขาเป็นพยาธิหมักแค่หลังหรือว่าทุดโทรมต่างๆหั่นอย่าลืมมาฟังรายการของพวกเขาถ้าว่าท่านใดอยากมีคำถามก็สามารถคำถามอยู่ใต้คอมเมนต์นี้ได้ไปให้พวกเขาพวกเขาจะทีมการถามเติมอีกรายละเอียดอย่าลืมหับสมใน30เพจหลังตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู่ระยะนี้การเดินทางไปมาในระยะนี้คือพวกเขาเคยยกขึ้นมาในเบื้องต้นทั้งหลายว่าไปมาให้ระมัดระวังแต่ว่าทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้มีการลงติดตามกฎกะบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่านมีฝนตกหนักอยู่บางพื้นที่โดยทางรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ลงติดตามเกี่ยวกับสภาพเส้นทางเลข8A อยู่เขตภูผาม่านที่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็สิได้เห็นข่าวเขาออกมาว่าเส้นทางดังกล่าวนี้บ่สามารถไปได้พบกับความยุ่งยากประชาชนหรือว่าผู้ใช้รถถนนก็พบกับความยุ่งยากและท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและขนส่งพร้อมด้วยการนำของแขวงบริคำไซแล้วก็ยังมีท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบริคำไซพร้อมด้วยผู้แทนการแขนงการที่เกี่ยวข้องนี้ลงติดตามเบื้องสภาพอยู่เขตภูผาม่านดินเจือนทับถมเส้นทางเลขที่8A อยู่เขตเมืองคุณคำแขวงคำมวลในวันที่6สิงหาที่ผ่านมาฮะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนักหลายมื้อติดต่อกันแต่วันที่3สิงหาเป็นต้นมาเหตุให้เกิดดินเสาะเจือนอยู่9จุดด้วยกันสุดเกียรติมีความยาวนี่ก็ประมาณ400เมตรเบิ่งตัวเลขว่า400เมตรนี่คือสิบ่ยาวแต่คันเฮาไปย่างไปสะดุดสะทนเลยมันก็ยาวสมควรเด้
2: เจ้า
1: แล้วก็เส้นทางถูกกัดเสาะเสียหายหลายจุดก็คือมีฮอด7จุดมีความยาวมัน435เมตรในนั้นก็มีการเสาะเจือนหน้าทางเข้าขัว1จุดยาวนี่20เมตรห้องระบายน้ำข้างทางนี่ก็เป็นเสียหายเปเพทั้งหมดแล้วมัน2ข้างความยาวก็คือ 3,500 เมตรจุดน้ำท่วมมา5จุดมีความยาวก็เป็น 3,200 เมตร
2: เจ้าต่อกับสภาพการดังกล่าวนั้นทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือการนำของแขวงพร้อมด้วยได้สุบทบกับพระเนตรโยธาธิการและขนส่งของแขวงบริคำไซพร้อมด้วยผู้รับเหมาได้แก้ไขอย่างหิบด่วนในเมื่อเกิดเหตุเห็นว่าสภาพเส้นทางนั้นถูกเปเพอย่างนักหน่วงท่านผู้ฟังบ่สามารถเปิดการสัญจรได้ปัจจุบันภาคส่วนเกี่ยวข้องแม่นพร้อมกำลังแก้ไขโดยเฉพาะจุดดินเจือนกิโลเมตรที่31+600ที่บ่ทันซอดย้อนมีหินใหญ่จำนวนหลายอยู่หน้าทางซึ่งจะต้องได้ใส่สีเจาะระเบิดสำหรับเส้นทางที่ถูกกัดเซาะแม่นได้ถมห้องน้ำแก้ไขการสัญจรรถเบาให้เที่ยวได้ปกติสะก่อนแต่ในมื้อนี
1: ้
2: วันที่8สิงหานี่แม่นเพิ่นแหนใส่เฮ็ดให้การสัญจรนี่เที่ยวได้เป็นปกติส่วนมูลค่าการเสียหายแม่นอยู่ในการความติดตามเก็บกำอยู
1: ่
2: ซึ่งหลายๆท่านที่ว่าติดตามรับชมไลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเขาก็จะเห็นได้ว่าเส้นทางนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเนื่องจากว่าปีนี้เห็นว่าปริมาณฝนถือว่าหลายท่านผู้ฟังเห็นให้เส้นทางนี้มีดินเจือนและน้ำสุลงมาเดเห็นให้หลายๆอย่างหลายๆปัจจัยเห็นให้การสัญจรไปมามีความยุ่งยากลำบาก
1: เจ้าแน่นอนแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทางขันถึงโดยสภาแมนกระทรวงยุทธการและขนส่งได้มีการสมทบกับทางแขวงก็ได้ลงติดตามบึงสภาพตัวจริงแล้วก็มีการแก้ไขก็คาดว่ามื้อนี้เพิ่นว่าจะใส่ไซทางนี้ให้เป็นปกติคาดว่ามีความคืบหน้าขึ้นแล้วใดทีมงานพวกเราก็สิมีการรายงานให้รับทราบตื่มอีกในระยะหน้าตื่มอีก
2: หรือว่าท่านใดที่ว่ารับฟังรายการของพวกเราอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเพิ่นแก้ไขฮอดใส่แล้วรถเบาหรือว่ารถขนาดน้อยนี่เที่ยวได้ละบ
1: ่
2: ก็แม่นสิแจ้งให้พวกเราครับฮู้แน่ๆพวกเราก็จะมีการกระจายข่าวนี้ให้ท่านผู้ฟังในทั่วประเทศได้รับฟังนําก
1: ัน แน่ละเส้นทางมันยุ่งยากแบบนี้รถก็อังอ่อตามภาพที่พวกเราเห็นทํามาบ่เบิ่งตามไลฟ์สตรีมมิ่งก็สิว่ารถนี่อังอ่อกันหลายสมควรในการไปมาการคมนาคมขนส่งเมื่อมวลน้ํามันมาแบบนี้หนทางว่าดีแล้วมันก็ยังเสาะก็ยังเจือนดังนั้นมีแต่ว่าไปมานี่ขอให้มีสติหลายขึ้นกว่าเก่า
2: เอาท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกงานการพัฒนาอย
1: ู
2: ่ภายในแขวงอุดมไซซึ่งเครื่องอุดมไซนี่ก็เป็นอีกแขวงหนึ่งที่เป็นทางผ่านของเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งก็เป็นขบวนแห่งการพัฒนาฉะนั้นทั้งแขวงอุดมไซเพิ่นจะได้นำไส้ทาแห้งตัวนี้ในการพัฒนาเรียกงานในด้านต่างๆของแขวงรายละเอียดติดตามกันในระยะต่อไปตอนนี้พวกเราจะพักก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู่รายงานนี้ทางอุดมไซก็เป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีทางรถไฟแล่นผ่านแล้วก็อุดมไซก็เป็นแขวงหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของบรรดาแขวงภาคเหนือที่จะต้องได้ไปผ่านแขวงอุดมไซนี้แล้วก็ไปผ่านทางสายแดนมีเวียดนามมีจีนนะถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งทางด้านการบริการการท่องเที่ยวการค้าดังนั้นเพิ่นจึงได้มีการหารือกับ3ฝ่ายด้วยกันก็มีทั้งแขวงอุดมไซมีทั้งบริษัททางรถไฟลาวจีนแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวได้มีการปรึกษาหารือกันเฮ็ดแนวใดเพื่อนำไส้ทาแห้งของแขวงอุดมไซนี่แหละให้มีการพัฒนาหลายขึ้นกว่าเก่า
2: เจ้าในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานี่อยู่ที่แขวงอุดมไซท่านบุญคงลาเจียมพรเลขาพรรคแขวงอุดมไซได้มีการพบปะหารือกับท่านลู่ไห่โจผู้อำนวยการใหญ่บริษัททางรถไฟลาวจีนท่านดาวจินดาสีหาราชผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวทั้งเป็นห้องอำนวยการบริษัททางรถไฟลาวจีนเกี่ยวกับการนำไส้ทาแห้งของรถไฟในการพัฒนาแขวงในการพบปะในครั้งนี้ท่านเลขาพรรคแขวงอุดมไซก็ได้เสนอบางปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะเป็นการจองพี่รถไฟที่ยังบ่ทันเพียงพอต่อความต้องการเนาะการบริการสำหรับคนเจ็บการจัดระเบียบร้านจอดรถในการก่อสร้างหลังคาบริเวณรถหาผู้โดยสารพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเสนอให้ทั้งบริษัทนั้นพิจารณาเพิ่มเที่ยวรถไฟหรือเพิ่มโควต้าการจำหน่ายพี่ในให้สถานีทั้งเมืองไซเติมอีกและสำหรับเรื่องการขนส่งสินค้าเมนได้เสนอให้ทางบริษัทปรับปรุงขั้นตอนการจองตู้สินค้าให้มีความว่องไวขึ้นปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่สถานีขนส่งสินค้าและสร้างกลไกประสานงานระหว่างทั้งบริษัทรถไฟทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพหลายขึ้น
1: จะพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้มีการเสนอให้ทางบริษัทรถไฟลาวจีนนี้แม่นสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับองค์การปกครองแขวงเพื่อพร้อมกันในการพัฒนาพื้นที่ปินอ้อมสถานียกระดับการบริหารและการนำไส้รถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เส้นทางรถไฟเป็นแห่งขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอุดมไซและกับแขวงภาคเหนือในระยะยาวหันโดยจุดพิเศษคือได้ยกขึ้นมาเมื่อกี้แล้วว่าแขวงอุดมไซนี่เป็นจุดที่ตั้งใจกลางของภาคเหนือแล้วก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างจีนลาวเวียดนามไทยนอกจากทาแห้งที่มีในแนวการพัฒนาทางด้านโลจิสติกกสิกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมพร้อมเดียวกันนี้ทั้งแขวงก็พร้อมสุมใส่ในการดึงดูดการลงทุนและมีการนำไส้ทาแห้งจากทางรถไฟลาวจีนนี่แหละเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของแขวงและปัจจุบันนี้อยู่อุดมไซสุริเกียรติก็มี3สถานี
2: เจ้า
1: คือสถานีเมืองไซน้ำหม้อและก็สถานีเมืองงาในนั้นสถานีเมืองไซนี่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางการขนส่งสินค้าของหาแขวงภาคเหนือโดยผ่านมาก็เห็นว่าทางแขวงอุดมไซนี่ก็มีการซุกยู่เอาเรื่องการลงทุนการลงทุนทางด้านสั่งเคลื่อนทายสินค้าควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางตามแนวทางรถไฟและการจัดสรรพื้นที่นี่กว่า300เฮกตาร์เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาที่ปิ่นอ้อมสถานีรถไฟฮะแล้วก็ว่าเพิ่นก็เฮ็ดทุกขีดในการที่จะรองรับเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆที่จะเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่เลขาพรรคแขวงเพิ่นเน้นไปก็คือเรื่องเรื่องงานของการจองปี้หรือว่าการบนจอดรถต่างๆนะให้เพิ่มเอาใจใส่ขึ้นเติมสำคัญและก็แม่นเสียงเรื่องนั้นต่างๆที่หลายๆคนก็สิมีคำคิดกับเห็นเข้ามาเนาะก็ว่าเสียงเรื่องนั้นจากนักท่องเที่ยวบ่ว่าทั้งภายในและต่างประเทศนี่ขอให้พรๆลงเดเพื่อว่าคนที่ไปใช้บริการเนาะเขาจะก็อยากพักผ่อนในระยะของการเดินทางก็คันว่าเงียบได้ก็ยิ่งเป็นการดีแต่ว่าชุดวิสัยก็คือเล็กน้อยเน
2: า
1: ะอันนี้ถือว่าต้องได้นโยบายพิเศษให
2: ้เจ้าซึ่งก็เป็นอีกแขนงการนึงแขนงการขนส่งที่ว่าเฮ็ดให้การเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางภาคเหนือของสปป.ลาวของพวกเขามีความสะดวกสบายหลายขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางศูนย์กลางและท้องถิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันอยู่เนื่องนิดเดียนติดเพื่อที่จะมีการพัฒนาเรื่องงานการขนส่งทางด้านรถไฟนี่ให้สะดวกสบายและว่องไวยิ่งขึ้น
1: จ้
2: าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในระยะต่อไปพวกเขายังจะมีข่าวเกี่ยวกับทั้งแขวงจำปาสักก็คือภาคใต้ของสปป.ลาวที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่ามีหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยสดงดงามดังนั้นในโอกาสที่ทั้งคอนป่าส้อยกับตลาดผาส้วมนี้จะเปิดขึ้นใหม่ ทั้งแขวงจำปาสักก็ได้มีการก้าเกียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการรายละเอียดพวกเราจะมีเนี้ยไหนนั่นพวกเราจะมาติดตามกันในระยะต่อไปแต่ส่วนตอนนี้พวกเราจะพักก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่ระยะนี้ไปเบิ่งทางการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงจับปลาซักน้ำกันตึบอีก
2: เจ้า
1: เพราะว่าอยู่ทางแขวงจับปลาซักนี่นะชุดพิเศษก็คือแหล่งท่องเที่ยวนี่หลายธรรมชาติก็หลายวัฒนธรรมก็หลายประวัติศาสตร์ก็หลายดังนั้นจึงเป็นมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวอยู่ลาวใต้หลายท่านก็มักไปผู้เพียงบริเวณก็คือไปดื่มกาแฟอยู่หันไปท่องเที่ยวไปกินอาหารที่แบบว่าแซ่บๆอยู่ทางปักซง
2: เจ้า
1: อาหารแซ่บๆนี่มียัง
2: อาหารนี่

0: ซอยและก็ตาดผาส่วมคืนใหม่ท่านผู้ฟังโดยการนำทั้งแขวงจำปาสักแม่นได้มีการสุ่มใส่ผันขยายวาระการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมผ่านการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนกับภาคเอกชนโดยเกียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซื่อดังนี่คืนใหม่โดยเฉพาะกับแม่นค้อนปลาส้อยและตาดผาส้วมหลายๆท่านที่มาไปแล้วก็จะเห็นว่ามีความสวยงามขึ้นแนวใดพร้อมทั้งยกระดับงานแลนมาราธอนสู่เวทีสากลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนท้องถิ่นอย่างยืนยง
1: จากโอกาสดังกล่าวนี้ท่านอรุณไซสุนราเลขาพรรคแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะได้มีการพบปะกับท่านอินทิเดินสวรรค์ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อพร้อมกันปรึกษาหารือและกระทบทวนเสาหาตู่ซีวัดในการแก้ไขปัญหาข้อคงค้างด้านการท่องเที่ยวซึ่งทางสภาประชาชนแขวงก็ได้มีการรับรองเป็นวาระของแขวงจุดประสงค์หลักๆก็เป็นเพื่อเป็นการซุกยู่การพัฒนาบรรดาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงค้างอยู่หันเละให้สามารถกลับคืนมาบริการได้ไวที่สุดตามทิศทางการท่องเที่ยวสีเขียวยืนยงและการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในครั้งนี้ถือว่าเป็นบัตรก้าวที่สำคัญหลายในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนี้ให้พร้อมกันมาช่วยกันในการกระตุ้นซุกยู่ด้านเศรษฐกิจฮะแหละมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงและผ่านการปรึกษาหารือกันทานอินทิเดินสวรรค์ก็ได้ยืนยันที่จะประกอบส่วนเป็นกำลังแห้งเพื่อโฆษณาและก็พัฒนาเปิดแผนในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมเด่นๆเป็นต้นกับแมนว่าเรื่องเกี่ยมเปิดแหล่งท่องเที่ยวค้อนป่าซ้อยคาดว่าจะเปิดในตอนทำนักท่องเที่ยวอยากเป็นทางการในเดือนตุลา2026นี้ที่จะมาถึงแล้วก็หลังจากที่มีการประเมินแล้วก็การดำเนินเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมสำเร็จตามแผนการแล้วก็ซื้อว่าจะเป็นการเปิดให้บรรดาท่องเที่ยวนี้เข้าไปเที่ยวชม
0: เจ้าพร้อมเดียวกันนั้นในทางอยู่ทางภาคใต้ทางปักซีเองก็จะมีการยกระดับการแล่นมาราธอนสู่เวทีสากลซึ่งจะจัดเป็นในหัวข้อปักซีอินเตอร์เนชั่นแนลฮับมาราธอน2026งานแล่นในปีนี้จะถูกยกระดับให้เป็นรายการสากลท่านผู้ฟังมีเอกลักษณ์โดดเด่นหนึ่งเดียวด้วยเส้นทางแล่นข้ามขัวจะได้ซูมวิวทั้งสองฝั่งแม่น้ำของล่าสุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้มีนักแล่นทั้งภายในและต่างประเทศมาลงทะเบียนแล้ว500 กว่าคนถือว่าเป็นตัวเลขที่ว่าน่าพึงพอใจเลยท่านผู้ฟังซึ่งคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายหลายกว่าปี2015ที่ผ่านมาที่สถิตินั้นเกินเป้าแม่น 1,500 คนคาดว่าจะจัดในเดือนพฤศจิกที่จะมาถึงนี้อ่ะผู้ใดที่มักฮักในการแล่นกันแม่นให้เกียมตัวตอนนี้มีผู้ลงสมัครแล้วลงทะเบียนแล้ว500กว่าคนท่านใดที่จะเป็นไปบวก1บวก1บวก1เพิ่มเติมใส่อีกในเดือนพฤศจิกที่จะมาถึงนี้ส่วนแหล่งท่องเที่ยวตาดผาส้วมของทั้งเมืองบ่าเจียงเจริญสุขจะกลับมาเปิดให้บริการคืนในเดือนตุลาของปี2017ก็คืออีก1ปีปลายตอนนี้มันกำลังพร้อมให้เน้นใส่การปรับปรุงให้มีโสมหน้าใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนบรรดาเผ่าในท้องถิ่นแน่นอนแหละท่านผู้ฟังอาจารย์สมรเมื่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้รับการพัฒนาแล้วชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนก็ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกันเพราะว่าพ่อแม่ประชาชนนั้นสามารถนำเอาสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองโดยเฉพาะก็คือสินค้าโอดอปที่รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมอยู่ในปัจจุบันนี้นำมาจำหน่ายให้แขกหรือว่าให้ทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเยี่ยมยามท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงก็คือในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
1: เจ้าเป็นการกระจายได้สู่ชุมชนการไล่สิ่งที่เขาเห็นก็คือไล่ฮับจากการท่องเที่ยวมันจะเป็นก้อนจะเป็นการกระจาย
0: แม่นแล้ว
1: และได้ซุ้มซนก็คือว่าเรื่องตั้งแต่เข้ามาพุ่นแหละด้านต่างๆเครื่องของกินยูพักเซาโฮมเฮมอาหารบ้านพักถือว่าทุกอย่าง
0: ได้ผลละเล็กละน้อยได้ผลประโยชน์ทั่วๆกัน
1: แม่นเจ้าแล้วพวกเขามาต่ออีกคราวนึงก็คือทาง Green Discovery Lounge แม่นได้ดำเนินการโดยเฉพาะแม่นดำเนินธุรกิจมานี่20ปีแล้วแล้วอยู่เคียงข้างคู่กับสังคมลาวแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมีการยกให้เห็นสำหรับเรื่องงานของการท่องเที่ยวบ่ได้ที่พวกเขาบ่เคยเห็นนะทางบริษัทเพิ่นก็แม่นไปค้นหาไปซอกหาให้พวกเขาเห็นเผยแพร่อยู่ภายในแล้วก็เผยแพร่ให้ต่างประเทศได้รับรู้น้องกันว่าเพิ่นได้ไปซอกหาสถานที่ท่องเที่ยวอันใดที่ว่าเป็นมูลมรดกของคนลาวของพวกเขา
0: เจ้าซึ่งความตั้งใจจุดประสงค์เป้าหมายของการดำเนินกิจการของเพิ่นนั่นทางก็คือโครงการ Green Discovery ลาวนี่แม่นว่าเพิ่นก็อยากแบ่งปันความงามของเมืองลาวนี่

0: ให้ผู้คนในทั่วโลกได้รับรู้ได้สัมผัสควบคู่ไปกันนั่นก็เป็นการปกป้องป่าไม้สายน้ำวัฒนธรรมและชุมชนในท้องถิ่นซึ่งท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเราจะเห็นได้ว่าเพิ่นมีบรรดาขอดการบริการหรือว่าทั้งบริษัทห้างห้านบริการที่อยู่ใน8แขวงในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นแขวงหลวงพะบางสยบุรีแขวงเวียงจันทน์คือเมืองวังเวียงนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทักแขกแขวงขมวนแล้วอยู่ปักเสแขวงจำปาสักเพิ่นก็จะมีหลากหลายบริการหรือว่าหลากหลายบริษัทในเครือตลอดระยะเช้ากว่าปีที่ผ่านมานั่นทาง Green Discovery ลาวได้นำพานักท่องเที่ยวไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆท่านผู้ฟังหลายกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปบ่ว่าจะเป็นการย่างปลาพายเรือกายักตามบริตามแม่น้ำสำรวจถ้ำงามๆได้พบปะเว้าจากับคนในท้องถิ่นและค้นพบสถานที่งามๆที่หน่อยคนจะมีโอกาสได้มาเห็นในส่วนหนึ่งของอินทิรากรุ๊ป Green Discovery ได้เชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวที่ดีบ่แม่นการได้สร้างความทรงจำที่ดีเท่านั้นยังต้องช่วยสุขนิ้วครอบครัวของคนในท้องถิ่นได้มีการปกป้องธรรมชาติอนุรักษ์วัฒนธรรมฮีดของประเพณีและก็ส่งต่อแห่งบันดาลใจดีๆให้กับคนหุ่นหลังอีกด้วย
1: เจ้านับตั้งแต่น้ำตกตาดอันยิ่งใหญ่อยู่เขตภูเพียงบริเวณภูหินปูนงามๆที่แขวงขมวนจนไปถึงพื้นป่าอ้อมนครหลวงวิ่งจันทร์ทุกๆการเดินทางกับรวดแล้วแต่มีความหมายและก็มีเรื่องราวในตัวของมันเองเพราะว่านี่เป็นหลายกว่าการท่องเที่ยวแต่มันก็มีการมีความคึกคืนที่แท้จริงก็คือ Green Discovery Lounge ที่ได้มีการนำเสนอให้ประธานได้รับชมนำกัน
0: ยกตัวอย่างก็คือสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่เจ้าๆภายในนครหลวงของพวกเรานี่ก็คือลาฟอเรสต์หลายๆท่านก็อาจจะไปเห็นแล้วไปสัมผัสแล้วก็ลากหลายกิจกรรมอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนั่นเฮ็ดให้หลายๆท่านที่ไปแล้วอยากไปอีกมีความประทับใจ
1: แน่เจ้าต้องขอขอบใจสุดที่เกียรติและที่สละเวลามาเล่าข่าวน้องพวกเราในมื้อนี้30มีหลังพวกเขามีคนป่วยหรือว่าคนที่ได้รักษาตัวเองจากการปลูกไทยหมักไข้หลังเพิ่นล้อถามาแชร์ประสบการณ์มาบอกเราประสบการณ์ของเพิ่นให้กับหลายๆคนนี่นะฮู้น้องกันพวกเขาก็หวังว่าการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนอันดีสำหรับหลายๆคนที่เป็นพญาติหมักไข้หลังและก็ผู้ที่บ่อยากเป็นเพิ่นจะมาบอกเราถึงประสบการณ์ดังกล่าวนี้ให้พวกเขาได้รับทราบน้องกันตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงในรายการพวกเขารู้สึกว่าดีใจที่คนเจ็บอันในการปลูกทายมาแค่หลังเพิ่นสละเวลาไม่สัมภาษณ์รายการพวกเขาพวกเขาก็หวังว่าการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับหลายๆคนที่กำลังป่วยอยู่หรือว่ากำลังค้นที่ยังไม่เป็นพยาธินี้เพื่อว่ามาเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาบอกเราถึงประสบการณ์ของการปลูกทายของการผ่าตัดจนสำเร็จมันโมเมนต์หนทางที่ได้มาง่ายๆดังนั้นทางรายการพวกเขาถือว่ามีความปิติที่เพิ่นได้สละเวลามาให้สัมภาษณ์รายการของพวกเขาในวันนี้เจ้าสวัสดีท่าน
2: สบายดี
1: ขออนุญาตให้ทานแนะนำเนาะแนะนำซื้อนามสกุลแล้วก็ในนามที่พวกเราเป็นคนป่วยในการปลูกทายมาแค่หลังสำเร็จอยู่ห้องหมอมิตรภาพเป็นอย่างไรเจ้าแนะนำซื้อก่อนเจ้า
2: ข้าพเจ้าซื้อพานคำมากวิไลเนาะซึ่งเป็นพันคนเจ็บที่เป็นผู้ป่วยแค่หลังมาก่อนเนาะแล้วก็ได้รับการปลูกทายแค่หลังอย่างสำเร็จเนาะก่อนอื่นข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบใจทางการจัดตั้งห้องหมอมิตรภาพแล้วก็พนักแค่หลังห้องหมอมิตรภาพแล้วก็ทีมงานปลูกทายแค่หลังเน
1: า
2: ะที่ว่าขอความเข้าใจที่เฮ็ดให้ผ่าตัดข้าพเจ้าผลสำเร็จเท่าข้อมือนี้นะเจ้า
1: เจ้าท่านพันคำข้าพเจ้าขออนุญาตขอบใจหลายทีสละเวลาและกระทานมาบอกเราถึงพยาธิของตนเองเพื่อให้สังคมรับทราบน้องกันสำหรับเป็นพยาธิมาแค่หลังขออนุญาตให้อ้ายเราประสบการณ์นึงว่าอ้ายอยู่ในขั้นใดของการเป็นพยาธิมาแค่หลังมันจะมีหลายๆขั้นเนาะให้อ้ายเล่าให้ฟังหน่อยนึงเจ้า
2: เจ้าก็คือแนะนำส่วนตัวข้าพเจ้าเนาะที่ได้รับรู้มาเนาะคือไข้หลังนี้มันจะมีอยู่5ระยะเนาะระยะ1ระยะ2จะคนจะค่อยรู้ระยะ1ระยะ2ระยะ3เริ่มรู้ระยะ4ระยะ5ระยะ5ที่ว่าระยะฟอกแล้วเนาะถึงขั้นฟอกแล้วระยะ5เจ้า
1: เจ้าหมายความว่า1และ2นี้เฮายังบ่รู้เนาะว่าเฮาเป็นหรือบ่เป็นพยาธิมาไข้หลังบ่อ้าย
2: ถ้าคนติดตามตัวเองเนาะตรวจสุขภาพตัวเองน่าจะรู้เนาะแต่ว่าถ้าคนบ่ค่อยจะติดตามจะบ่ทันรู้จักระยะ1ระยะ2ระยะ3เน
1: าะเจ้าคือกรณีของอ้ายนี่จังได๋เฮาจึงบ่รู้จักว่าเฮาเป็นพยาธิมักไข้หลังจังซี่อ้าย
2: โอ้ก็ก่อนหน้าก็เคยเป็นพยาธิเบาหวานมาก่อนเจ้าแล้วเฮาก็บ่ได้ติดตามเฮาควบคุมน้ําตาลบ่ได
1: ้
2: แล้วก็มีความดันเนาะเฮาบ่ค่อยสิใส่ใจกับความดันกับน้ําตาลก
1: ็
2: เลยว่ามันจะเข้าถึงไข้หลังเนาะตัวนี้จะสำคัญหลายคันเฮาติดตามมันเฮาคุมน้ำตาลบ่ได้มันจะเข้าถึงไข้หลังแล้วข้าพเจ้าก็ได้ฮู้ถึงระยะ3
1: เนา
2: ะระยะ3จึงสามารถฮู้ว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีไข้หลังมีปัญหาเนาะแล้วก็ได้ควบคุมได้อันติดตามมาจนฮอดระยะ4ระยะ5
1: เจ้าระยะ5นี่ถือว่าได้ฟอกเลยมันบ
2: ่แม่นระยะ5นี่ถึงว่าระยะ5ถ้าว่าอาการมันบ่นั่นก็บ่ได้ฟอกแต่ว่าคือระยะ5นี่คือข้าพเจ้านี่ธาตุเบื่อในไข้หลังมันจะขึ้นสูงเนาะมันจะมีอาการซนต่างๆและจนเริ่มสิสุดเนาะก็เลยเข้ามาหูหมอมิตรภาพแล้วก็ท่านหมอจำเป็นต้องได้ฟอกเนาะก็เลยได้ฟอกตามท่านหมอเพิ่นนั่นแหละ
1: ระยะของการฟอกนี่มันจักมื้อจักเดือนได้ฟอกเท่านึงแล้วเฮาฟอกมานี่ดุลปานใดล่ะเจ้า
2: ทําอิฐนี่ก็อาทิตย์นึง2เทื่อเจ้าแล้วก็เร่งเข้าก็อาทิตย์นึง3เทื
1: ่อ
2: คือฟอกอันนี้อาทิตย์นึง3เทื่อประมาณ3เดือนข้าพเจ้าฟอกวันนี้ได้11เดือนเพ
1: ื
2: ่อปีนึงครับ
1: อาทิตย์นึงต้นมันไป2เทื่ออ
2: าทิตย์นึง2เทื่อหลังๆมาอาทิตย์ละ3เทื่อครับ
1: โอ้แล้วเทื่อนึงนี่ใช้เวลาดุลปานใดในการฟอก
2: 4ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมง
2: นอนกันได้4ชั่วโมงครับต้องเสียเวลาไปครับฟอกนี่4ชั่วโมงบ่ได้เฮ็ดหยังน่ะบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังต้องเลยนอนฟอกอยู่4ชั่วโมง
1: อ
2: าทิตย์นึงก็ถึกอยู่12ชั่วโมง
1: เจ้าร
2: วมทั้ง3เดือน
1: ขออนุญาตท่าความคืนก็คือเฮานี่เป็นคนที่เป็นพยาธิเบาหวานมาก่อนหน่อยเนาะ
2: เจ้า
1: แต่ว่ามันบ่เป็นเขาเอิ้นว่าการเป็นมาแค่หลังนี่ก็เป็นมาจากหลายปัจจัยขึ้นได้เด้เจ้า
2: ปัจจัยเนาะสิ่งที่ข้าพเจ้าฮู้มาจาก1หลักๆก็คือพยาธิเบาหวาน
1: เจ้า
2: เบาหวานที่ควบคุมน้ําตาลบ่ได้เนาะที่ว่าถือเบาคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ถือเบาแล้วควบคุมน้ำตาลบ่ได้หลังจากนั้นจะมีความดันตามมาเนาะความดันตามมาความดันนี่ก็คือว่ามันจะบ่ให้ผลอย่างต่อร่างกายแต่เฮาถือเบาเห็นมันบ่มีอาการหยังเนาะเห็นเฮาบ่มีอาการหยังก็ถือเบาว่ามันบ่เป็นหยังแท้จริงแม่นความดันนี่แหละเบาหวานความดันแล้วมันจะเป็นเพชฌฆาตเงียบๆที่มาฆ่าไข้หลังเฮา
1: จ้ะ
2: ตัวนี้ถือว่าผ่านมาแม่นเฮาค่อนข้างจะถือเบาแล้วกันแท้จริงแม่น ระดับน้ำตาลในเลือดสูงความดันสูงซ้ำเหื้อเนาะมันจะเข้าไขหลัง
1: แล้วการอยู่การกินการบริโภคของเฮาอยู่ดีเฮาต้องได้จำกัดลงว่าหลังจากที่เฮาฮู้ว่าโอ้ยเป็นขั้น5แล้วต้องได้มาฟอกทุกๆอันอาทิตย์นึง3เทื่อบ่หรือว่าจังซี่นะท่าน
2: โอ้เรื่องอาหารการกินเนาะถ้าผู้ใดที่ว่าบ่อยากให้มาฟอกไขหลังไวหรือว่าบ่อยากให้มาฟอกไขหลังนะต้องความกินนี่ต้องสำคัญสุดเนาะต้องกินระดับจืดจืดบ่ถึงขั้นว่าสิจืดหลายแต่พวกซีนพวกอย่างนี้ต้องจำกัดแน่น้อยนึงเนาะส่วนหลายจะให้เป็นพวกผักเนาะพวกผักที่ต้มสุกแล้วซีนนี่ห่างๆห่างไว้ก็ดีแต่กินประเภทปลาประเภทผักมันอย่างนี้แล้วก็รสชาติค่อนข้างจืดบ่ให้เผ็ดบ่ให้เค็มหลาย
1: ต้องได้รักษาระดับนั้นนะคะจะเมื่อเฮาฮู้ว่าฮอดอยู่ขั้น5แล้วของการเป็นมักไขหลังแล้วก็ได้มีการฟอกอย่างต่อเนื่องจังซี่เฮาได้รับข่าวมาแต่ไสว่ามีการพามักไขหลังมีการปลูกทายมักไขหลังให้จังซี่โดยที่มีการร่วมมือกับทางห้องหมอมิตรภาพแด่ห้องหมอและมาธิบดีของประเทศไทยแด่จังซี่เจ้า
2: ครับเพราะว่าอันนี้ขอย้อนหลังนิดนึง
1: จ้ะ
2: ข้าพเจ้าก็ฟอกไขหลังอยู่หั่นมาได้11เดือน11เดือนที่ว่านอนฟอกอยู่หั่นก็เลยได้โอ้ลมครับพยาบาลกับหมออยู่หั่นแน่เนาะเพิ่นก็ว่าบางเทื่อสิมีการโครงการปลูกทายไขหลังเนาะอยู่ในห้องหมอเฮาเมื่อเธอจะเริ่มในวัยนี้เนาะข้าพเจ้าก็ความรู้สึกลึกๆอยู่ว่าโอ้บุดลก็คือสีคือเพิ่นเว้าเนาะแล้วก็ต้องคิดหาแรงที่มาของไข่หลังเนาะว่าถามเพิ่นว่าคันเปลี่ยนนี่เอามาแต่ไสเนาะหมอย้อนเพิ่นก็บอกว่าโอ้ต้องเป็นสายญาติต้องเป็นสายพี่สายลูกสายเต้าสายญาติที่ใกล้ชิดที่สุดถูกต้องตามกฎหมายเพิ่นอยากเสียให้เนาะดังนั้นข้าพเจ้าก็คิดต้นเติบแล้วแรกๆก็สิมีหลานเนาะมีหลานมาว่าอยากบริจาคแต่ว่าลูกสาวเพิ่นก็ว่าบ่ให้เอานำผู้ใดต้องเอานำลูกนี่อย่างนะเพิ่นว่าเฮาจะเฮ็ดบุญกับพ่อนี่อย่างประมาณนี
1: ้
2: ซานี่ขอเฮ็ดบุญกับพ่อกะสำนีกะเฮาถือว่าเฮาภูมิใจสุดแล้วมันอย่างลูกสาวกะแล้วก็เลยปฏิเสธลูกก็บ่ยอมลูกก็ว่าต้องอยู่นำกันขั้นไปก็ต้องไปนำกันนี่อย่างก็เลยลูกเขี้ยวได้ลูกอยากให้เฮ็ดก็เลยตัดสินใจ
1: อันนะขออนุญาตเจ้าลูกสาวนี้มีอายุหลายปานใดล่ะ
2: 20ปี
1: 20ปีแต่เมื่อเห็นพ่อแล้วเห็นอาการของพ่อแล้วเพิ่นก็แบบอยากซวยถ้าคำเว้านี้เฮ็ดให้หลายคนนี้ปิติยินดีย้อนว่ามีพ่อจึงมีลูกวันนี้มีลูกแล้วจึงได้มีพ่อในการดูแลบึงแย้งกันในการบริจาคบุคลากรทางหลังนี้เนาะพวกเราจะขออนุญาตพักกันสักหน่อยนึงจนจะมาขอถามทานพันคำอีกครั้งนึงเกี่ยวกับการขั้นตอนของการปลูกทายขั้นตอนของการผ่าตัดแน่นอนแหละมันจะวันมือหนึ่งย้ำเดียวมันจะมีการขบวนการต่างๆแล้วหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนาะชีวิตของเพื่อนนี้การเป็นแปลงเท่าใดได้ใช้ชีวิตคือจังไหนเด้เนาะมันได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาบ่รายละเอียดพวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสุริยะสุดท้ายของรายการหลังจากที่พักบางกี้ก็มีการสนทนากันหลังไมค์เกี่ยวกับขบวนการต่างๆของการปลูกทายของการผ่าตัดนี้เมนอนจะบ่แม่นมือนึงย้ำเดียวในการผ่าตัดหรือว่าในขบวนการต่างๆขอให้ท่านเล่าให้ฟังอีกนึงว่าขบวนการต่างๆกว่าจะสุมาฮอดการผ่าตัดการปลูกทายนี้อันเป็นเท่าไหร่เดเล่าให้ฟังให้นึงเจ้า
2: อ๋อเจ้าก่อนสิเข้าการปลูกทายเนาะคือท่านหมอเพิ่นจะมาแจ้งว่ามันมีการปลูกทายโรงหมอมิตรภาพมาเฮ็ดได้เนาะมีโครงการเข้ามาเฮ็ดการปลูกทายนี้เฮาพร้อมบ่เนาะก็เลยว่ารับส่งรายชื่อเข้าไปเสนอรายชื่อเข้าไปไว้เนาะหลังจากนั้นเพิ่นรับเอาแล้วเนาะเพิ่นจะทุกขั้นตอนก่อนการปลูกทายเนาะท่านหมอเพิ่นจะกวดจะกวดเฮาว่าเฮาสามารถรับได้บ่เฮามีพยานหยังบ่ที่ว่าจะมีผลต่อการปลูกทายฮั่นเนาะคือท่านหมอเพิ่นก็กวดทางกายเฮาแหละทางกวดเลือดทางกวดอย่างทุกๆอย่างเนาะข้าพเจ้าถือว่าพยาธิอย่างเดียวก็คือพยาธิเบาหวาน
1: เจ้า
2: เนาะพยาธิอื่นจะบ่มีหยังเบิดเรื่องตับเรื่องพยาธิตับอย่างต่างๆจะบ่มีฉะนั้นหมอเพิ่นก็กวดเบิดแล้วทุกอย่างแต่ละขั้นตอนนั้นแต่ละขั้นตอนเพิ่นจะแนะนําให้เฮาหลังจากนั้นก็เพิ่นก็แจ้งมาว่าเฮาสามารถรับไข้หลังได้
1: เจ้า
2: เนาะหลังจากรับก็ได้ไข้หลังได้แล้วเฮาจะไปกวดความเข้ากันได้ไปแทสเข้ากันกับผู้บริจาคเนาะว่าผู้บริจาคเข้ากันกับเฮาบ่ถ้าผู้บริจาคเข้ากันแล้วแล้วก็สามารถให้กันได
1: ้เนาะคือขบวนการต่างๆอยู่ในห้องผ่าตัดเนาะการปรึกษาหารือกันหลายรูปหลายเตาแล้วการผ่าตัดจะให้ท่านอธิบายให้ฟังหน่อยว่าผ่าตัดอันนี้ข้าพเจ้าบ่ฮู้เนาะในทางการแพทย์ก็คือท่านนอนเตียงนี้แล้วลูกสาวนอนเตียงนี้บ่รู้ว่าจังได๋เอามาไข้หลังออกมาแล้วมาเข้าท่านเลยบ่รู้ว่าจังได๋จังซั่นท่านหรือจังได๋
2: ตรงนี้นี่คนละห้องเนาะจ้ะอยู่คนละห้องคือก่อนการผ่าตัดข้าพเจ้าก็ได้บอกทีมงานผ่าตัดของหมอมิตรภาพแล้วว่าขอบ่ให้เห็นลูกสาวบ่อยากเห็นลูกสาวแล้วก็ว่าเพิ่นว่าแน่นอนแล้วคนจะห้องอยู่แล้วเนาะ
1: เจ้า
2: ก็เฮาก็เข้าห้องนึงหลังจากลูกสาวเข้าไปแล้วแล้วข้าพเจ้าก็อยู่ห้องนึงประมาณอีก30นาทีเพิ่นจะมารับข้าพเจ้าเข้าไปแล้วก็บ่เห็นกันเลยเนาะฮู้แต่ว่าถามเพิ่นว่ามันคนคั่นห้องกัน
1: เจ้า
2: ก็บ่โดนประมาณนาทีทีนี้นาที1 2นาทีแล้วก็มันใส่เฮาประมาณนี้เพราะว่าข้าเจ้าบ่รู้สึกตอนนอนปาน
1: เจ้าอันน่ะขออนุญาตเนาะมาข้างหลังอยู่ตัวใหม่เฮานี่อยู่ใส่แล้วตัวเก่าเฮาได้เอาออกหมดบ่หรือว่าจังได๋ท่าน
2: โอ้คือการปลูกทายข้างหลังนี่เปลี่ยนข้างหลังซับพื้นบ้านเฮาเนาะแต่ความหมายแล้วแม่นบ่แม่นเฮาเอามาตื้มใส
1: ่
2: หน่วยเก่าจะบ่ได้แตะต้องมันเอาหน่วยใหม่มาตื้มใส
1: ่น่ะ
2: ตื้มใส่จะมาอยู่ด้านหน้าของโพรงท้อง
1: เจ้า
2: ค่อนข้างอยู่แถวๆเซตติ้งประมาณนี้ล่ะ
1: เป็นทางนั้นการแพทย์มันจะทิศประมาณไว้หั่นแล้วหลังจากที่ผ่าตัดแล้วนอนอยู่ห้องหมอจะคืนการฟื้นตัวของเฮาดีเป็นตอบสนองต่างๆเป็นอะไรแดง
2: โอ้ผ่าตัดนี้หลังจากเอาห้องปาดมาเนาะประมาณ2ชั่วโมงเฮาสามารถลมได้เนาะสามารถลมได้เพราะว่าข้าพเจ้าออกมาเขาจะถามว่าออกมานี่จักชั่วโมงแล้วเพิ่นว่าได้2ชั่วโมงหลังจากนั้น2ชั่วโมงคือข้าพเจ้าล่มได้แล้วก็เบาโตมาเลยเนาะแล้วก็อยากล่มได้รู้สึกว่าอยากล่มอยากเว้ามีเหงื่อมีแห้งขึ้นมาเลยเน
1: า
2: ะประมาณ2ชั่วโมง
1: แสดงว่ามาแค่หลังนี้แบบมันเข้ากันแบบมันเฮ็ดสามารถฟื้นฟูร่างกายข้างในเฮานี่ได้อย่างประจักษ์ตาปานพุ่นว่าท่าน
2: แม่นแหละเพราะว่าหลังจากใส่ข้างหลังเข้าไปปึ๊บเนาะแล้วมันก็มีเฮาขออนุญาตมีน้ําเหี่ยวออกมามีเบาออกมาเลยเบาออกมาแล้วก็เพิ่นจะใส่ท่อตรงเบาเบิ่งนึงก็เต็มเบิ่งนึงก็เต็มแต่ตอนเฮาบ่ทันปลูกทายข้างหลังฮะเบานี่เบามือนึงนี่บ่เบาจักเทื่อก็มีเบาก็ยอดป๊อกออกมาหน่อยนึงแล้วก็แล้วฉะนั้นจังได้ใส่เครื่องจักรไปเอาน้ําออกจากร่างกายเฮาสินะเนาะเครื่องจักรฟอกข้างหลังน่ะไปเป็นตัวกั้นตองเอาน้ําออกจากร่างกายเฮา
1: อันนี
2: ้ท่านเบื่อออก
1: อันนี้เว้าถึงความทันสมัยของวงการเพศลาวเฮาว่าได้บ่ท่าน
2: แม่นหลังจากใส่ไปปึ๊บมาก็เฮามาเบิ่งเฮามาฮู้เมื่อมานอนอยู่เตียงเนาะก็เห็นเหงื่อเฮาไหลออกตลอดประมาณบึดนึงก็เต็มบึดนึงก็เต็มเท่าเหงื่อได้ทอกอยู่ตลอดมือทําอิดข้าพเจ้าถามหมอว่าออกมาจักลิตรมือนึงออกมา17ลิตรหลังจากใส่ไข่หลังใหม่ปึ๊บใส่ไข่หลังใหม่ไปแล้วแล้วก็ออกมาภายในตื่นเช้ามานะได้17ลิตรที่น้ําออกมาม
1: ันเฮ็ดงานดีปานคุณน่ะ
2: เจ้าแม่นแหละ
1: โอ้เจ้าแล้วขออนุญาตถามฝากเบิ่งลูกสาวดิหลังจากที่เอามาไข้หลังมาบริจาคให้พ่อแล้วเพิ่นมีอาการจังได๋ตื่นอีกบ่เจ้า
2: ลูกสาวบ่มีอาการเนี่ยมีแต่ว่าบริจาคแล้วก็ นอนประมาณ7มื้อเพิ่นก็ออกห้องหมอ
1: จ้ะ
2: 7มื้อข้าพเจ้านอนอยู่หั่นได้19มื้อเดี๋ยว
1: จ้ะ
2: หลังจากเฮาปลุกท้ายแล้ว3มื้อหมอก็อยากให้เฮาย่างเลย
1: แต่เฮาขอให้มันเข้าเนื้อ
2: แม่แหละคันลูกย่างก็สามารถย่างได้แต่ว่าเฮาขออีกมื้อที่4เฮาจึงขอย่างแต่ที่จริง3มื้อเพิ่นให้เฮาย่างเลยล่ะหมอนะที่จริงแล้วมันก็บ่มันบ่เจ็บเลยบ่รู้สึกเจ็บเลยเนาะข้าพเจ้าเคยปาดเทื่อนึงปาดนิ้วไข้หลัง
1: เจ้า
2: แต่นั้นเจ็บจนได้ใส่ยาแก้ปวดตัวนี้ออกมายาแก้ปวดเขาจะบ่ได้ใส่จักรอดเลยแล้วก็หมอก็มาถามว่าเจ็บบ่เจ็บบ่ครับบ่เจ็บบ่รู้สึกเจ็บ
1: กำลังใจเฮาดีแม่นบ่หรือว่าจังได
2: ๋ก็บ่ฮู้เป็นน้ําเทคนิคของท่านหมอข้าพเจ้าก็ถามแล้วว่าแต่ละเทื่อคือว่าเจ็บแต่ว่างวดนี้บ่เจ็บเลยเนาะรู้สึกว่าธรรมดามาเลยแหละหลังจากตื่นเช้ามาก็อยากย่างอยากหยังเลยนะมันรู้สึกว่าเบาตัวแห้งเลย
1: แสดงว่ามาแค่หลังของลูกสาวก็เป็นตอบสนองกับร่างกายของท่านมันจึงสามารถว่าเฮ็ดให้มันมีอาการที่ดีขึ้นได้แล้วหลังจากที่นอนพักอยู่ห้องหมอ19มื้อแล้วออกมาบ้านนี่เพิ่นไปติดตามอาการนี่หลายปานใดดุลปานใดท่าน
2: โอ้ตัวนี้นี่ก่อนสิออกมาเนาะมีหมอมาหมอเพิ่นเอาใจใส่ดีขนาดของหมอมิตรภาพเนาะเพิ่นจะมากวดเฮือนเฮาก่อนว่าให้เฮานอนมุมใดแจใดเนาะหลังจากนั้นเพิ่นจะมาจัดห้องให้เฮานอนเพิ่นจะมาตำหนิติชมว่าเอออันนี้บ่ควรไว้นี่อันนี้บ่ควรไว้นี่ต้องนอนตัวนี้ต้องอากาศถ่ายเทต้องใส่แมสเนาะเพิ่นติดตามตลอดจนเฮาปัจจุบันเพิ่นยังติดตาม
1: เจ้า
2: เพิ่นยังเอาใจใส่เฮาอยู่ตลอดหมอของหมอมิตรภาพ
1: ถือว่าท่านนี้เป็นกรณีทําอิฐบริการกรณีที่2ที่ผูกทายสําเร็จ
2: เป็นกรณีทําอิฐของหมอมิตรภาพ
1: เจ้า
2: ครับเป็นกรณีทําอิฐนี่แหละ
1: ในใจลึกๆเฮามีความเชื่อมั่นได้ต่อกับแพทย์ลาวเฮานี
2: ่คันสิเว้าแหละเนาะความเชื่อมั่นกับความกังวลเนาะข้าพเจ้าแทบจะบ่มีความกังวลเลยกับทีมงานผ่าตัดของหมอมิตรภาพเนาะเพราะว่าข้าพเจ้านอนปิ่นปัวอยู่หั่นเนาะเพิ่นจะมาแนะนำเพิ่นจะมาอธิบายนั่นนี่มีแต่หลักการดีๆมีแต่ว่าหมอมีประสบการณ
1: ์เ
2: นาะและมีเสี่ยวซ่านจบจากต่างประเทศหลายฉะนั้นข้าพเจ้าสิเชื่อมั่นในความสามารถของทีมงานเท่านั้นจะบ่มีความกังวลเลยมีความเชื่อมั่นหลายของทีมงานผ่าตัดไข้หลังของหมอมิตรภาพครับ
1: แล้วเมื่อเฮามาสมเทียบเปรียบเทียบกันระหว่างการปลูกทายมาไข้หลังอยู่ลาวกับอยู่ประเทศอ้อมข้างของเฮานี่เกี่ยวกับเรื่องราคาเว้าเรื่องความสะดวกเว้าเรื่องความไว้วางใจต่างๆนี่ทางก็คือสิได้ไปสำรวจมาหลายๆบ่แล้วอยากให้ท่านเว้าให้ฟังนึงว่าเป็นแนวใดแด่เจ้า
2: แม่นแหละคนข้าพเจ้าสิตัดสินใจปลูกทายเนาะข้าพเจ้าก็ได้สำรวจได้เฮ็ดศึกษามาหลายคืออยู่ประเทศอ้อมข้างทางนี้เนาะค่าใช้จ่ายเนาะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่านั้นหลายๆค่าหลายๆความยุ่งยากถือว่าข้าพเจ้านี่จะเชื่อมั่นหมอมิตรภาพหลายก่อนเนาะเพราะว่า1มามันจะอยู่ใกล้บ้านเฮา2สําหรับค่าใช้จ่ายก็ถือว่าบ่สูงเนาะถือว่าคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได
1: ้
2: เข้าไปปรึกษาเพิ่นแล้วก็สามารถเข้าถึงได้เนาะตัวนี้บ่ให้กังวลเลยเรื่องค่าใช้จ่ายตามข้าพเจ้าก็บ่ได้กังวล
1: จ้ะ
2: เพราะ1มาเฮาก็มีประกันประกันนั้นเนาะประกันสังคมแน่แล้วก็จะล่มการล่มกันกับหมอก็ล่มง่ายแล้วก็สามารถเพิ่นแนะนําที่ว่าทางดีๆให้แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็บ่ได้กังวลปานใด
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นอีก2ทางนึงในการปัวพยาธิอยู่แล้วแล้วก็แสดงถึงศักยภาพของวงการการแพทย์ของเราพวกเฮาที่มีศักยภาพในการปลูกทายมาแค่หลังแล้วก็ติดตามอาการต่างๆแน่นอนแล้วพยาธินี้เว้าละไผก็บ่อยากเป็นดอกต่างแต่ว่ามันจะมาไว้มาซ่าขึ้นกับพฤติกรรมของการบริโภคพวกเฮาเดตัวนี้อยากให้ทานฝากอีหยังถึงผู้ที่บ่เป็นแล้วก็ผู้ที่กำลังเป็นอยู่ให้กำลังใจกับเจ้าแนวใดเจ้า
2: เจ้าคือข้าพเจ้าเนาะแนะนําผู้ป่วยไข้หลังที่ว่าได้รับการปลูกทายแล้วเนาะก็ถือว่าได้ชีวิตใหม่ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนปกติเลยเดี๋ยวนี้เนาะก็มีแต่ขอฝากแนะนําผู้ที่บ่ทันเป็นแล้วก็ผู้ที่เป็นอยู่เนาะตัวนี้แม่นให้ติดตามตัวเองแหละเนาะในเมื่อคือเป็นต้นว่าคนเป็นเบาหวานก็ต้องได้ติดตามระดับน้ำตาลความดันเนาะหรือผู้ที่กินยาที่ว่าบ่ได้ผ่านการรับรองจากแพทย์บ่ได้ผ่านจากการแนะนำจากแพทย์ก็บ่ยังให้กินเนาะเรื่องยากินที่สำคัญสุดกลุ่มยาแก้ปวดเนาะต้องได้ผ่านการอันนั้นแนะนำจากแพทย์ว่าต้องกินระดับใดระดับใดบ่แม่นว่าซื้อยามากินเองและอาหารการกินก็ต้องได้ระมัดระวังเป็นต้นว่าคือเข้มจัดจังซี่เนาะเข้มเผ็ดต่างๆเนาะตัวนี้ก็ให้ลีกเลี่ยงเนาะสำคัญสุดคือน้ำระดับน้ำตาลกับระดับความดัน ัวนี้ต้องติดตามให้มันได้เนาะขั้นผู้ใดถือเบาคนที่เป็นเบาหวานแล้วถือเบากับความดันอีกว่าเออเขาเป็นเบาหวานครับบ่มียังปกติไปมาปกติบ่มีอาการยังความดันก็ขึ้นกับบ่เห็นมีอาการยังแข็งๆค่อยอย่างเช่นบ่ให้คิดเนาะแต่ตัวนี้แหละมันจะมาเงียบ
1: ๆตัวนี
2: ้ต้องให้ระวังที่สุดเนาะเรื่องความดันเรื่องระดับน้ำตาลเรื่องการกินยาพฤติกรรมการกินเนาะเป็นต้นก็คือว่าอันที่มาไหม้ถ้าคู่มือนี่เนาะวัยรุ่นกินคู่มือมักกินพวกซานมพวกอย่างต่างๆตัวนี
1: ้
2: ถ้าหลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงพวกซานมพวกที่ว่าน้ำปั้นที่ว่ามีรสหวานจัดมีรสมันจัดตัวนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็หวังว่าการสัมภาษณ์วันนี้จะเป็นข้อความข้อมูลที่ดีๆให้กับหลายๆคนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเขาหวังว่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับหลายๆคนที่ผู้อยากเป็นพยาธิดังกล่าวนี
2: ้
1: การที่พวกเขานำมาเผยแพร่ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นบทเรียนและก็ขอขอบใจอ้ายหลายที่สละเวลามาร่วมในรายการพวกเขาพวกเขามีขนมลาวมอบให้เป็นของขวัญจากรายการพวกเขาจะและจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆจะมีได้นำดื่มหัวเสือบริษัทเปียลาวบริษัทอินทิรากรุ๊ปบริษัทบูกัสและอาสาสเตเบิลที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาหวังว่าสุขภาพของพวกเขาจะดีขึ้นเมื่อพวกเขาฮู้จักสาเหตุของการป่วยนะและโอกาสหน้าพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์หัวข้อใดตึ้มอีกติดตามชมในการพวกเขาเมื่อวันนี้ได้หมดแล้วพวกเขาทั้งสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดี
2: จากดอกเบี้ยแห่งคู่ขึ้นลาสิขายข้าวนาขยันใส่แห่ง

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้าเจี๋ยหาวสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพง
2: ยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวสลซึ่งรายการนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นอกจากนั้นท่านยังฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าไม่แล้วซึ่งรายการห้องเฮียนคงจื้อวสลเป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายและเข้าถึงง่ายและก็ยังช่วยให้ท่านผู้ฟังหนึบคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังรายการเว้าและการเฮียนคำศัพท์ในการที่ต่อสื่อสารเพื่อนำใส่ข้อในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวัน มีทั้งหมดทำกันอยู่6หัวโนลี
2: เจ้า
1: คือเริ่มตั้งแต่ SSK1 หา SSK6
2: แม่นแล้วท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามรับฟังและก็เฮียนฮู้ไปพร้อมกับพวกเรา2คนได้นอกจากบทเฮียนภาษาจีนที่พวกเราจะมาเฮียนฮู้ไปน้ำกันแล้วทางรายการยังจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวยีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังน้ำอีกกระต่าย
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าในตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้จะเป็นบรรยากาศให้บรรดาท่านได้พักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้ามารับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
2: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสล.ที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งทางรายการได้สลับซับเปลี่ยนเสียงเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้กระต่าย
1: เจ้า
0: ก็แม่นระยะที่พวกเฮาจะมาเฮียนฮู้ภาษาจีนนํากันแล้วได้บัดนี้น่ะ
1: แม่นแล้ว
0: 2คนพวกเฮาก็สิได้เฮียนกับท่านผู้ฟังอีก
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในมื้อนี้พวกเขาจะสืบต่อเฮียนในบทที่2เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำซับพยางค์เดียวและ2พยางค์โนลี
0: แม่นแล้วเพราะว่าการที่ว่าออกเสียงหรือว่าการฟังนี่นะสำคัญได้กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้
0: าเฮาเฮียนออกเสียงเฮาฝึกเว้าไปพร้อมอย่างซี่หั่นน่ะ
1: เจ้า
0: เฮาฝึกฟังไปพร้อมมันก็เฮ็ดให้เฮาเข้าใจกันไปหลายเติบ
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในบทธรรมิตนี่พวกเขาจะเว้าเกี่ยวกับหมวดคำซับพยางค์เดียวหรือว่าการออกเสียงพยางค์เดียวเนาะ
0: เจ้า
1: ตามในบทเฮียนของพวกเขาจะอ่านและกระแปสู่ท่านฟังหลังจากนั้นจึงให้อาจารย์จีนต้นสบับพุ่นออกเสียงให้ท่านฟังตื่มอิบเนาะ
0: แม่นแล้วตอนนี้นี่เห็นเพิ่นเฮ็ดภาพเนาะท่านผู้ฟังโนรีก็สิเป็นคนถามกระต่ายเอาซะ
1: เจ้าเจ้า
0: เพราะว่าอยู่ในนี่เพิ่นมีหลายๆรูปภาพแล้วก็มีภาษาจีนให้เฮาเฮียนพร้อมอยู่ในนี่เลข3นี่ภาษาจีนเฮาสิอ่านจังได๋กระต่าย
1: ออกสำหรับเลข3
0: เจ้า
1: ออกเสียงว่าซาน
0: ซาน
1: แม่นแล้วเจ้า
0: โอ้ซาน
1: แม่นก็คือเฮือนซานบ้านซองสินะ
0: เออซานเป็นภาษาลาวเนาะซาน
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าและต่อมาได้นี่มันอ่านจังได๋นี่ตัวนี้แปลว่าหยัง
1: เจ้าแปลว่าผู้เนาะผู้นี่ก็ออกเสียงว่าซานคือกันออกเสียงคล้ายๆคือกันแต่ว่าคนละความหมาย
0: โอ้ซานแม่นเลข3
1: เจ้า
0: และอีกซานนึงแม่นผู
1: ้ถูกต้องเจ้าขึ้นกับพ่อไปนําไส้ว่าในบริบทตัวนั้นเป็นหยัง
0: เ
1: จ้า
0: เจ้าอ่ะต่อเลยกระต่าย
1: เจ้าต่อมาเมนจงจงนี่แปลว่ามง
0: จงมงตัวนี้เมนมง
1: มงหอยฝาม
0: งหอยฝามงแขวนฝาเนาะ
1: ถูกต้องหลังจากนั้นก็มีหยางหยางแปลว่าตัวแกะหลิงแปลว่าเลข0ใช่แปลว่าอาหารโสแปลว่ามือ
0: โอ้เจ้า
1: ชงแปลว่าหมี
0: หมี
1: เจ้า
0: ตัวหมีฮะเนาะ
1: แม่แล้วนอกจากนั้นก็มีหยุนแปลว่าเมฆหรือว่าขี้เฟื
0: ่อ
1: ซิงแปลว่าดาวหยวนแปลว่าสกุลเงินหยวนของจีนฮะ
0: โอ้คือกีบเฮานี่แม่นบ่เอิ้นว่าสิงสิเน
1: า
0: ะคันเฮาบอกว่าสกุลเงินกีสกุลเงินเป็นเงินกีบนี่ก็ต้องแม่น
1: ต้องตั้งหากอันนี้แม่นหยวนแม่นของจีนเฮาก็แม่นจีผู
0: ่
1: แปลว่ากีบ
0: หั่นน่ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นก็มีเหรินแปลว่าคนชวนแปลว่าเหือชวงแปลว่าเตียงนอนไอ้มีชื่อแปลว่ากิน
0: เจ้า
1: เร่อแปลว่าฮ้อน
0: เอาท่านผู้ฟังก็ดีแมนคำซับตัวอย่างที่ว่าพวกเขายกขึ้นมาให้ทุกท่านได้เฮียนไปน้ำกันแต่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นการออกเสียงของกระต่าย
1: เจ้า
0: ตอนนี้เขาจะให้ท่านผู้ฟังนี่ไปฟังเสียงของครูภาษาจีนก่อนกระต่ายหลังจากนั้นแล้วจึงกลับมาหาพวกเขาสองคน
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中阳铃菜手熊云星圆人船床吃热
0: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบเป็นอะไรแดสำหรับการออกเสียงของครูภาษาจีนเนาะกะซีเข้าใจกันหลายเติบแล้วก็สิได้เฮียนฮู้กันไปนำกระต่ายกับโนรีก็ได้ฝึกเว้าน้ำกันเมื่อกี้นี่เน
1: า
0: ะกระต่ายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแน่นอนว่าหลายคำศัพท์ที่กระต่ายออกเสียงบ่ได้ถูกต้องมึดหั่นน่ะเนาะมีแต่คล้ายๆคือ
0: เออเจ้าเฮียนเด้เฮา
1: แม่นๆเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับท่านผู้ฟังอันนั้นแม่นคำศัพท์ที่ออกเสียงพยางค์เดียว
0: เจ้า
1: บัดนี้เฮามาเบิ่งและมาฟังการออกเสียงคำซับ2พยางค์ที่อยู่ในบทสอนของพวกเขาเนาะก็มีประกอบด้วยปิงเซียง
0: ปิงเซียงแปลว่าตู้เย็นแม่นบ่
1: ถูกต้องเจ้า
0: เพราะว่าเห็นภาพเด็กกระต่าย
1: แม่นแล้วเนาะจีตั้นแปลว่าไข่ไก
0: ่จีตั้น
1: แม่นจีแปลว่าตัวไก่ตั้นแปลว่าไข
0: ่อ๋อจีตั้นแปลว่าไข่ไก
1: ่ถูกต้องซื่อจีคนขับรถเนาะ
0: ซื่อจี
1: แม่นเจ้าจูชิวแปลว่าบันเตะ
0: จูชิวตัวหน่วยมักบานนั่นตัว
1: แม่นแล้วเจ้ามักบานนี่เจ้าจีสางแปลว่าสนามบิน
0: เ 机场
1: 叫爬山
0: 爬山
1: แปลว่าปีนภู
0: ปีนภู
1: โซเปียว
0: โซเปียว
1: แปลว่าม้งใส่แขน
0: ม้งใส่แขน
1: และอีกตัวนึงแม่นฉงเมา
0: ฉงเมา
1: เจ้ามีแพนด้าม
0: ีแพนด้าโอ้เจ้าฉงเมาโอ้เนาะก็ถือว่าได้หลายคำศัพท์เติบได้สำหรับปัญหาศัพท์สองพยางค์นี่กระต่าย
1: แม่แล้วเจ้า
0: แต่ว่าเพื่อความมั่นใจกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ไปฟังเสียงของครูอาจารย์ที่เป็นคนจีนแท้ๆเติมอีกทีนึง
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
1: เป็นแล้วได้ท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แมนการออกเสียงคำศัพท์สองพยางค์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เพื่อความจะแจ้งและเข้าใจลึกซึ้งเสร็จเดียวกับพวกเขาก็อยากฟังตึมอีกจะให้ท่านไปฟังคำศัพท์พยางค์เดียวเลยสองพยางค์พร้อมกันเลย
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中阳铃菜手熊云星圆人船床吃热
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
0: เอาก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านการฟังคำศัพท์พยางค์เดียวแล้วก็สองพยางค์ในภาษาจีนทางรายการของพวกเราก็จะพยายามซอกเอาแบบนี้มาเรียนรู้กับท่านผู้ฟังนอกกระต่ายเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้าแต่ว่าตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศก่อนจะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ว่าเรียนมาหลายเติบแล้วไปฟังเพลงจากทางรายการและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกับพวกเราสองคน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนข่มจื้อวสลซึ่งว่าระยะนี้ก็เป็นระยะที่พวกเขาจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวหรือจะเป็นฮีตของประเพณีอาหารการกินวัฒนธรรมวิธีการดำรงชีวิตของประเทศลาวประเทศจีนแต่ว่ามื้อนี้แม่นพวกเขาจะยกอยู่ประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อน
1: จ้าแม่แล้วก็ประกอบด้วยวัดองค์ตื้อมหาวิหารและวัดอินแปงวรวิหาร
0: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อนี่เป็นยังไงกระต่าย
1: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อมหาวิหารนี่เคยมีชื่อว่าวัดสีภูมิหรือว่าไสยภูมิถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าไสเสถาธิราชในปีค.ศ. 1566ตั้งอยู่เขตบ้านวัดจันทร์เมืองจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนครหลวงวิจันทร์และก็มีความหมายความสำคัญทางบูฮาสถานก็คือทางประวัติศาสตร์นำ
0: แม่แล้วแล้ววัดองค์ตื้อก็มีพระอุโบสถใหญ่อยู่หนึ่งหลังกว้างนี่แม่น 16.34 เมตรยาว40เมตรและสูงประมาณ25เมตรซึ่งมีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นประธานมีหน้าตา กว้าง 3.4 เมตรและสูง 5.8 เมตร
1: แม่นแล้วเจ้าวัดองค์ตื้อนี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางราชการเช่นว่าพิธีดื่มน้ำสัตยาบันหรือว่าดื่มน้ำสาบานของบรรดากษัตริย์ก็คือผู้นำประเทศในสมัยก่อนปลดปล่อยพุ่น
0: และแต่ก่อนนี้วัดองค์ตื้อก็มีอาณาเขตติดกับวัดอีกแปงมีไซและวัดหายโศกแต่ย้อนการพัฒนาตัวเมืองและการตัดถนนหนทางจึงเฮ็ดให้ทั้ง4วัดนี่ถูกแยกออกจากกันดังที่เฮาเห็นในปัจจุบันนี้กระต่าย
1: แม่แล้วเจ้าในเมื่อถูกตัดแยกออกไปซะแล้วพวกเขาก็จะมาเบิ่งวัดอินแปงวรวิหารต่อเลยเพราะอยู่ใกล้ๆกันเนา
0: ะ
1: ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลของนครหลวงวิจันทร์ทางทิศเหนือของวัดองค์ตื้อนะติดกันนะเนาะเจ้า
0: แม่นแล้วเจ้าและยังมีการเล่าขานสืบทอดกันมาว่าในระยะการก่อสร้างวัดอินแปงนี่กระต่ายได้มีพญาอินนี่นะแปลงกายเป็นผู้เฒ่ามาช่วยเหลือและแนะนำในการก่อสร้างวัดและหลังจากนั้นพญาอินก็ยังได้แปลงกายเป็นคู่บ่าเฒ่าองค์หนึ่งเพื่อจะมาช่วยสร้างพระพุทธรูปน้ำอีกจึงเป็นที่มาที่มีชื่อของวัดอินแปงนี่เนาะว่าเป็นวัดอินแปงจนมาเฒ่าทุกมื้อนี้ก็ตาม
1: เจ้าแสดงว่าพระอินแปลงกายมาเป็นเนาะก็เป็นวัดอินแปงตามเรื่องเล่านี่เนาะถือว่าวัดนี้เป็นบูฮาสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศลาวและก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นทางด้านศิลปะลายลาวโดยค่ายคือกันกับวัดองค์ตื้อและวัดศรีเมืองนั่นเอง
0: ประชาชนลาวในนครหลวงวิจันทร์ก็คือแขกที่มาจากท้องถิ่นอื่นก็ได้ให้ความเคารพและก็ศรัทธาวัดแห่งนี้หลายเนาะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่บรรจุวัตถุบูฮานอันมีค่าและสำคัญทางศาสนาพุทธเป็นต้นก็แมนพระพุทธรูปอินแปงใบเสมาหินหูปสิงและเสาหิน
1: เจ้าไม่แล้วเนาะอยู่ด้านหน้าของวัดแห่งนี้ยังมีเดินกว้างไว้สำหรับจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันเทศกาลต่างๆ
0: เจ้า
1: เขาสังเกตได้เลยว่าเส้นทางเข้มของโนรีย้ำบุญกุศลการหรือว่าบุญฮดหน้าบุญไปไม่แล้วนะ
0: แถวนั้นจะหนาแน
1: ่โอ้เพิ่นตันว่าให้รถไป
0: แม่ล่ะ
1: มวลสนเนาะก็บางเทื่ออาจจะมีรถส่วนหนึ่งอะนะ
0: เจ้า
1: แต่ผู้ใดตั้งใจจะขี่รถไปทางแคมป์ของนั้นบอกว่าต้องเกี่ยมเวลาเผื่อไว้รถ
0: แม่แหละหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงซะจอดแล้วกันย่างไปดีกว่าแต่ว่าคันเวลามีบุญแบบสั้นมาผัดไข่ก็อยากไปส่งน้ำพระเด้เนาะ
1: มัน
0: ก็
1: จ
0: ะให้เส้นทางคือขึ้นแล้วก็เส้นทางนั้นก็จะมีวัดหลายๆวัดแน่และปัจจุบันนี้นะกระต่าย
1: เ
0: พิ่นแห่งมีการพัฒนาเกี่ยวกับเส้นทางดังกล่าวหลายคนก็ว่าได้ว่าเวลาที่ว่าได้ไปเส้นทางนั้นน่ะตอนกลางคืนน่ะนะรู้สึกว่าคืออยู่ต่างประเทศหรือว่ากลางเวรคือกันมันจะมีความสวยงามแล้วก็แถวนั้นรู้สึกว่าสะอาดขึ้น
1: ถูกต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่สำคัญเนาะและแขกต่างด้าวเฒ่าทางแดนก็เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดนั้นหลายอีหลีได
0: ้แม่แล้วรวมทั้งประชาชนลาวนี่แหละไผที่ว่ายังบ่มีโอกาสได้ไปก็ลองไปเบิ่งปัจจุบันนี้เพิ่นพัฒนาหลาย
1: เจ้าเอามาฮอดนี่ท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนคงชื่อวสลทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ที่ออกอากาศทางฟังวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 น.

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีหลวมมุนคาหลาย
2: กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
3: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
2: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
4: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
5: สบายดีมิทักแฟนรายการพบกันอีกแล้วกับรายการหอมโฮมพวกเราพบก
4: ัน
5: ทุกๆท้ายอาทิตย
4: ์
5: วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาค่ายแรง18โมงหา19โมง
4: เจ้าพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยพบกับผู้ชมทั้งสองมีข้อมูลมาเว้ามาว่าเช่นเคยมาฝากมาต้อนพร้อมกับสาระน่าฮู้และความบันเทิง
5: เจ้าเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาอยากฟังเพลงใดหอมรายการพวกเราหรือว่าอยากจัดทำรายการห่วมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052
4: เจ้าและการพวกเราได้รับการสนับสนุนรายการจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
5: อยู่กับพวกเราพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆของทาง JDB บ่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู
4: ้
5: หรือว่าบริการสำหรับสสางรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศที่บ่ต้องถือเงินสด
4: คันหาเว้าถึงว่าเรื่องบ่ต้องถือเงินสดปัจจุบันนี้ห้างค้าส่วนใหญ่ก็เป็นหันมาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์เลยได
5: ้
4: เออสแกนจ่ายแล้วให้เฮาเจ้าข่อยนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างมาคุ้นเคยกับตัวนี
5: ้
4: เออสิซื้อประเภท 5,000 กีบก็สแกนจ่าย
5: ง่ายกว่า
4: ง่ายกว่า แล้วกลายเป็นว่าสังคมเงินสดนี่จะนับมือนับหน่อยลง
5: ก็ดีก็ดีเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้1ลดความเสี่ยงเนาะเรื่องเงินเหี่ยเรื่องการพกพาที่บ่สะดวกเพราะอยู่ต่างประเทศดีบางคนอนุรักษ์เคยถามคนที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าใบเงินของเพิ่นเป็นแนวใดแล้วได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยความที่เพิ่นใช้มาหลายปีสินเคยคือปังงาเว้าแหละเออปังงาเว้าเนาะไปห้านหมักเพชรกระเทียมก็เป็นสแกนจ่ายหน่อยหรือหลายก็คือจ่ายเป็นเงินโอนหมดเงินก็อยู่ในระบบอีกตรวจสอบได้อีก
4: บางประเทศแม่นเพิ่นเฮ็ดเอิ้นว่าเงินเจี้ยนี่เงินใบเงินเป็นใบเจี้ยนี่เกือบบ่มีเลยเกือบบ่มีเกือบบ่มีอาจจะมีแต่ในกรณีที่จำเป็นนะ
5: เจ้า
4: ถ้าว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเฮานี่เช่นว่า
5: ประเทศจีน
4: ประเทศจีนโอ้ประเทศจีนส่วนใหญ่เพิ่นใช้ตัวนี้ไหน
5: แอปสวยเลย
4: แอปสวย
5: เลย
4: แมนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทั้งโคโซกเห็นว่าบ้านเพิ่นพัฒนาหลายแล้วเนาะแล้วบ้านเฮานี้ต่อไปเฮาขึ้นมาก็ต้องเดินตามทางเส้นนี้คือกันกับเพิ่นนี่แหละเน
5: า
4: ะก็คือการนําใช้เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละจะจ่ายเท่าใดก็จ่ายผ่านตัวนี้แต่เฮาเห็นอีกอันนึงที่บ้านเฮายังบ่ทันมีแต่บ้านเพิ่นมีเนาะเวลาที่ยกตัวอย่างเวลาเขาไปสั่งกาแฟอยู่ห้างจังซี่นะสั่งให้มันสั่งผ่านในบ่ได้ไปสั่งผ่านเคาน์เตอร์ได้บ่แม่นไปฮอดเคาน์เตอร์แล้วไปสั่งกับพนักงานอยู่หั่นบ่ได้เน
5: า
4: ะต้องสั่งผ่านโทรศัพท
5: ์สั่ง
4: ผ่านโทรศัพท์สั่งผ่านแอปนี่สั่งหลังจากเขากดสั่งไปแล้วเลือกเมนูอย่างต่างแล้วก็เลือกว่าบอลเขาสิไปเอามันอยู่ตัวไหนสมมุติว่าเขายืนอยู่หน้าสาขานี่ก็จริงแต่ว่าเขาก็จะต้องได้ระบุผ่านทางโทรศัพท์หลังจากสแกนจ่ายเงินอย่างครบเรียบร้อยไปแล้วเนาะมันก็มีคิวอย่างไรแล้วล่ะเขากลางหดมองเขาแล้วก็ไปไปแล้ว
5: แจ้งคิว
4: แจ้งเพื่อนแล้วก็เอาเลย
5: แบบนั้นเลย
4: โอ้แล้ววันนี้พนักงานเพิ่นเฮ็ดอย่างเพียงแต่เพิ่นจับขึ้นมาให้เขาซื้อเพิ่นก็จะบ่ได้ถามว่าอันนั้นนี่บ่ทุกคนก็คือฮู้ระเบียบ
5: จ้า
4: โอ้เฮาก็ว่าเออเพิ่นก็พัฒนาไป
5: แล้วย้อนว่าประชากรคนบ้านเพิ่นหลายเฮ็ดแบบนี้มันก็สร้างความสะดวกสบายบ่ได้เสียเวลาบ่ได้โตคิวแล้วก็ปลอดภัยอีก
4: เจ้าแล้วถามว่าพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์เพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นมีหน้าที่ส่งกาแฟ
5: เกียมออเดอร์ตามคําสั่งซื้อ
4: แม่นออเดอร์ตัวนั้นเอามาผ่านทางโทรศัพท์พี่บ่แม่นผ่านเฮาไปยืนหน้าห้างแล้วสั่งบ่แม่นเนาะเพิ่นก็เอาเฮ็ดแล้วแล้วก็มาวางไว้ติดนําเบอร์ไว้คนที่มาก็แม่นเบิ่งตามนําเบอร์ของเฮาเนี่ยเฮาก็เอาไปตามหั่น
5: จ้า
4: แต่ก็มีคือกันบางคนก็ถามว่าเอ้าถามบัดนี้สมมุติว่าเฮาไปแล้วไปเอาของหมู่เด้สมมุติว่าเฮาบ่ชื่อหรือว่าเฮาลงหรือว่าเฮาเจตนาได้บ่เอาได้แต่ว่าในหั่นมันก็สิหมายไว้ให้เจ้าอยู่ในนี่ว่าเจ้าหับผิดบ่หรือว่าหยังต่างๆหรือว่าเจ้าบ่ทันใจบ่สินะมันตัดพร้อมแน่นอนสรุปแล้วหนีบ่ม่ม
5: ระบบเพิ่นดี
4: เออเนาะเอาฝากไว้ตื้อมี
5: ให้เป็นความรู้ในการ
4: ศึกษา
5: หรือว่าสำหรับสถานที่สะดวกสบาย
4: เจ้าแล้วยิงบ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเฮาก็
5: เริ่มหันเปลี่ยน
4: ไปสู่ในจุดที่หลายขึ้น
5: เจ้า
4: พ่อค้าแม่ขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็แม่นได้นําใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่นํามือนับหลายขึ้น
5: เกือบทุกห้างเลย
4: บางคนเฮาถามว่ามีเงินสดบ่เพิ่นบอกว่าโอ้ยากเลยบ่มีเงินสดเพิ่นว่าได้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามาได้ซื้อผัก 20,000 30,000 เพิ่นก็สแกนจ่ายว่าซั่นเฮาก็มีความสะดวกอีกอันนึงว่าซั่นอ้าวเออแล้วก็ลดห้องมาลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความสะดวกหลายยิ่งขึ้นเนาะเอาว่ากันตอนนี้เฮาจะให้บรรทัดฐานไปรับฟังสิ่งเพลงจากทางรายการก่อนเพราะว่าหลังจากที่พบกันในต้นรายการโคศกมาฮอดปุ๊บก็แม่น
5: โอ้
4: เต็มสปีดเลย
5: มีข้อมูลหลายแล้วอย่างว่าหลาย
4: ย้อนอย่างย้อนว่าโคศกคิดฮอดเด้โคศกคิดฮอดว่าโอ้คิดฮอดรายการร่วมจะทํารายการกับทางโคศกของเฮาทั้ง2กับทางผู้ชมทางผู้ฟังทักทายเฮาหาโคศกได้เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052
5: หรือท่านจะส่งเป็นข้อความคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ก็ได้เนาะพวกเฮาออกอากาศก็คู่กัน2เพจก็คือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็เพจของรายการฮอบฮู้ตอนนี้พาทานทรงทานมวลซึ่งเสียงเพลงตอนต้นรายการกันก่อนแล้วจึงมาโอ้ล้มกันเติมในระยะต่อๆไป

0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของทานขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้
1: เอาหลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาสามารถทักทายเข้าหาโคสุกย้ำอีกครั้งกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052นั่นก็คือช่องทางที่1ในการติดต่อหาทางโคสุกช่องทางที่2ก็เป็นพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาเลย
2: เจ้าจะทํารายการร่วมกับพวกเราได้เลยเนาะครับสมมุติฟังอยู่ไสอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเฮาประเทศลาวนี่ก็สามารถแจ้งพวกเฮาได้เพราะคันต่างประเทศนี่สิเป็นม้งใหม่เด้ม้งตอนกลางคืนเพิ่นหรือว่าม้งตอนเช้าเพิ่นหรือตอนบ่ายเพิ่นเพราะมีแฟนรายการอยู่ทั้งกรุงเวียนนาเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นมารับชมบ่มื้อนี้อยู่ทางประเทศออสเตรียเนาะก็ส่งแรงใจมาหาโคศกเด้อเพราะโคศกถามหาอยู่หรือว่าจะอยู่ทั้งแดนใต้แดนเหนือเนาะมื้อนี้ฟังแล้วอยากฟังเพลงรายการร่วมกับรายการเป็นเพลงแดๆก็ขอกันเข้ามาทักทายมาหาพวกเราได้คือกัน
1: เจ้าเอาพบกันในระยะนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อมูลอยากจะมาล้มเติมอีกเนาะเพื่อเตือนสติทุกคนในสังคมให้มีส่วนช่วยกันในการร่วมกันเวียกงานนี้นั่นก็คือเวียกงานของการรักษาความสะอาด
2: เจ้าย
1: ิ่งเป็นระยะของฤดูฝนนี้เราต้องมีการเมี่ยนหมัดให้คักแน่ให้ละเอียดกับขี้เหงื่อต่างๆพอเห็นได้ว่าในระยะใดที่เป็นระยะของฤดูฝนถ้าบางมื้อที่มามีฝนตกแห้งสิน้ําจะอั่งทันทีน้ําห้องประทับท่วมกระทันหันตามถนนหนทางนี่ตามพื้นชานบ้านซองท่วมกระทันหันย้อนอย่างย้อนห้องระบายน้ําที่มันบ่สามารถระบายน้ําได้สะดวกส่วนนึงแม่นมาจากบรรดาเศษขี้เหงื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นใบไม้ทงยางบ่ตุกน้ําดื่มบ่นี่ไปอัดไปตันห้องระบายน้ําเฮ็ดให้น้ําบ่สามารถระบายได้ทันเวลาที่มันมีฝนตกมาแห้งตกมาหลายชั่วโม มงนี่เสี่ยงต่อกับน้ำท่วมได้ง่ายอันเฮาต้องได้ช่วยกันแล้วเนาะเวียกงานนี้บ่แม่นเวียกงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบ่แม่นเวียกงานของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นเวียกงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเฮาหมดทุกคนอีหลีช่วยกัน
2: หน้าที่รวมของหมดทุกคนในการช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการกำจัดขี้เหงื
1: ่อ
2: หรือว่าเมี่ยนมัดขี้เหงื่อให้เป็นบอนเป็นที่ทิ่มให้ถึกบอนถึกทีเพื่อความจบความงามแล้วก็เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วเนาะเพราะว่าฤดูฝนคือไอ้พันงาเว้าถ้าหากว่าเฮาทิ่มขี้เหงื่อบ่ดีหรือว่าทิ่มสะสายมันจะไหลลงห้วยห้องคลองบึงสร้างกลายเป็นระบบนิเวศเอิ้นว่าบ่เสื่อมโทรมเสื่อมโทรมก็ว่าได้เพราะว่าหยังถุงยางพลาสติกบางอย่างที่มันย่อยสลายบ่ได้เวลามันลงในแม่น้ําเถื่อปลามากินหรือว่าสารเคมีลงไปได้เนาะมันก็เฮ็ดให้ปลาตายอันนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่บ่น้อยถ้าหากพวกเฮาปล่อยเป็นเรื่องที่บ่ให้ความสําคัญซั่นเฮาต้องได้ให้ความสําคัญแล้วเป็นหยังพวกเฮาจึงเว้าตลอดเว้าเรื่อยๆเพราะว่าในมื้อนึงๆแต่ละครัวเรือนหรือว่าห้านค้าน้อยๆนึงเพิ่นสร้างขี้เหงื่อเวลามารวมกันในมื้อนึงนี่ตามข้อมูลของบ่เฉพาะประเทศเฮาได้ในทั่วโลกนี่หลายได้ปริมาณขี้เหงื่อถ้าเฮาบ่มีการจัดสรรการเมี่ยนขี้เหงื่อที่ดีนี่เป็นมลพิษเลยก็ว่าได้
1: เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่ถ้าโฆษกจือตัวเลขบ่ผิดเนาะก็แม่นการสร้างขี้เหงื่อนี่แม่นมื้อนึงนี่นครหลวงเวียงจันทน์เฮาสร้างขี้เหงื่อประมาณ700ต้น
2: โอ้
1: แต่ว่าในการกําจัดเมี่ยนมาต่างๆได้เพียงแต่มื้อนึง500ต้นแต่อีก200ต้นมันไปอยู่ไสสิกระจายอยู่ตามถนนหนทางตามบ่อนดินว่างหรือว่าอีหยังต่างๆนี่แหละไปจูดไปเผาเองนี่แหละฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบหนักเลยเนาะต่อกับสภาพแวดล้อมหลายสิ่งที่เฮาเห็นประจักษ์ตาในปัจจุบันนี้ก็คือสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่เฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวทั่วโลกเลยเนาะกําลังได้รับผลกระทบตัวนี้บางเขตที่บ่เคยร้อนก็ร้อนหลายบางเขตที่บ่เคยหนาวก็หนาวหลายเนาะล่าสุดนี่ก็แม่นพุ่นล่ะทางเบื้องของโซนอันน่ะยุโรปหรือว่ายุโรปนี่แม่นก็ได้รับผลกระทบเด้ตัวนี้นะสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดเป็นไฟไหม้ป่าบ่เกิดเป็นโอ้เอียงหลายๆอย่าง
2: ย้อนปัญหาของขี้เหงื่อ
1: เจ้าเบื้องของญี่ปุ่นก็บ่ธรรมดานะญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบตัวนี้เน
2: า
1: ะเฮ็ดให้อากาศร้อนขึ้นสูงจังซี่นะอากาศตัวนี้เฮาจะสังเกตเห็นอีกอันนึงเนาะบางคนก็ตั้งคําถามคือกันเนาะตั้งคําถามตัวเองถามตัวเองก็มีหรือว่าถามเพื่อนอมข่างก็มีตัวอย่างว่าคืออยู่ประเทศลาวกับเฮาอุณหภูมิเฮาเคยอยู่เท่าใดสมมุติว่าสูงสุดเท่ากับ40องศาแต่40องศาประเทศลาวยังอยู่ได้บ่หรือว่าอาซีเฮานี่เนาะยังพออยู่ได้เพราะว่าส่วนนึงแหละแม่นว่ามันมาจากสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันก็คือแม่นอยู่ว่าอุณหภูมิมัน40องศาแต่ด้วยสภาพเงินสารบ้านทรงสภาพแวดล้อมเฮาบ่คือกันเงินสารบ้านทรงเฮาก็ถือออกแบบมาให้มันมีการระบายอากาศได้ง่ายได้ดีกว่าซี่แหละเนาะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนี่ก็ช่วยเนาะแต่ในนั่นเองเนาะคันถามเว้าถึงเบื้องโซนของยุโรปโซนที่เพิ่นบ่เคยอากาศร้อนเพิ่นเคยอากาศเพิ่นบ่ฮ้อนหลายดิเฮือนเพิ่นนี่ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะถูกออกแบบมาให้มันรับความอบอุ่นได้หลายกว่าจังซี่น่ะเนาะเลยว่าเรื่องการระบายอากาศสิเพิ่นก็สิบ่มีคือกันกับเฮาสินะบางประเทศก็จำกัดเรื่องการนําใส่เครื่องปรับอากาศอีกสินะเวลามันเกิดฮ้อนกระทันหันแบบนี้มันก็ยากเลยแล้วบวกกับความฮ้อนกับความซื้นความซื้นก็แตกต่างกันบ้านเฮากับบ้านเขาฉะนั้นจึงมาว่าโอ้อุณหภูมิห้องมาอุณหภูมิเท่ากันแต่บ่เท่ากันนี่แหละเนาะอันบอกสภาพดินกับฟ้าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงหลาย
2: เจ้าฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันปลูกจิตสํานึกให้ลูกๆหลานๆฮักการถิ่มขี้เหงื่อให้ถึกทีถึกบนฮักการแยกขี้เหงื่อเนาะผู้ใหญ่เฮาเองต้องเป็นแบบอย่างก็ยังมีพฤติกรรมบางอันเวลาไปลิ้นยกตัวอย่างคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตาดต่างๆนี่ก็ยังเห็นเศษบ่ว่าจะเป็นพลาสติกเนาะหรือว่าเศษขี้เหงื่อเล็กๆน้อยๆแม้แต่ห่อใบตองมกใบตองนี่คือทิ่มสาบซ้ายไปเลยอันนี้อนุรักษ์เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นเรื่องน้อยๆที่จะใหญ่ในอนาคตกันซั่นต้องให้ลูกๆหลานๆนี่ฮักในการทิ่มขี้เหงื่ออามีกระตาแล้วจัดสรรแล้วหรือถ้าบ่มีแท้ๆถ้าเฮาปลูกจิตสํานึกว่าอ่ะบ่มีบ่อนทิ่มขี้เหงื่อเฮาเก็บมือทิ่มอยู่เฮือนก็ยังได
1: ้
2: มันก็บ่ได้หนักเกินไปเพราะขี้เหงื่อนั้นบ่เป็นคนอื่นสร้างแม่นเฮาเองเด้
1: เจ้าเอาอีกอันนึงอยากจะเว้าเติมอีกระยะฤดูฝนแบบนี้คือว่าแล้วมันติดพันคันเว้าเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างกับบ่แม่นสปอร์ตตั้งแต่ระยะของฤดูฝนว่ะ
2: เจ้า
1: อันนี้อยากยกตัวอย่างกรณีที่เฮาไปเฮ็ดบุญปล่อยปลาปล่อยเอียนปล่อยเต่าสมมุติว่าอันติดพันกับทางเบื้องของศาสนาเฮาเลยเนาะหลายคนความเชื่อเนาะว่าไปปล่อยแล้วเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความสบายใจของเฮานั่นแหละเนาะแต่เวลาที่เฮาเอาไปปล่อยจิตใจเฮานี่ตั้งใจว่าเฮาอยากจะเฮ็ดบุญเอาสัตว์น้ําไปปล่อยลงสู่แม่น้ําลงสู่ลําธารต่างๆแต่ในหั่นสิ่งที่มันบรรจุก็คือถุ
2: งยาง
1: ถุงพลาสติกนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: ยางฮัดถุงยางอีกได
1: ้ทานเอาไปแล้วเรียกห้องเลยว่าเอากลับ เอาไปปล่อยอยู่สถานที่ใดก็ให้ปล่อยตั้งแต่สัตว์น้ําพันลงไปปล่อยตั้งแต่สัตว์ที่ท่านอยากปล่อยแต่ว่าที่เหยื่อท่านจะปล่อยไปหั่นเนาะขอให้เอากลับคืนเอาไปที่ให้มันถูกบอนถูกที่อย่าลืมมาสมมุติว่ามื้อนี้เฮาไปเนาะเฮาไปเฮากับเฮาปล่อยกับทิ่มไว้นี่อีก10คน20คนมากับทิ่มไว้นี
2: ่แล้วเป็นกองขี้เหยื
1: ่อเออขี้เหยื่อนั่นไผ
2: เจ้าม
1: ันจะไปทางไหนบัดนี้
2: ให้ทุกคนคิดน้ำกันคิดน้ำกันเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่ต้องห่วมกัน
1: เรื่องน้อยที่บุคคลเมืองข้าม
2: เจ้าเอาพวกเขาว่าว่ากันเรื่องของสิ่งแวดล้อมช่วยกันในการเมียนขี้เหงื่อหรือว่ากับจัดขี้เหงื่อห่วมกันเป็นหน้าที่รวมของทุกคนตอนนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงมวลๆให้เข้ากับเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยเน
1: า
2: ะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาโซกให้จัดให้น้ำกันเลยกับเพลงรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safari ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของทางขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View Moreหรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำใช้แอป JDBSสำหรับลูกค้าที่นำใช้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำใช้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบไบโอเมตริกส์หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใช้แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำใช้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำใช้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำใช้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใช้แอป JDBSได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้

0: นะถ้าผู้ฟังเขาพบกันในระยะนี้ระยะเดือนสิงหาเป็
1: เ
0: น
1: จ้
0: เด
1: า
0: ือนที่มีวันหลายๆวันสําคัญอยู่ในนี้หนึ่งในนั้นก็คือวันสั่งตั้งสื่อมวลชนว
1: เจ
0: ัน
1: ้า
0: สื่อมวลชนลาวซึ่งนอนอยู่ในมือวันที่13สิงหาพอดีเช่นเดียวกับโฆษกทั้งสองนี่แหละพวกเขาก็นอนอยู่ในแขนงสื่อมวลชน
1: เป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลข่าวสารในสังคมก็คือมานางจะทํารายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั่นเองพวกเราเองก็มีความดีอกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสาร
0: เจ
1: กั
0: ้
1: บ
0: า
1: เวียกงานสื่อมวลชน
0: นอกจากเวียกงานสื่อมวลชนแล้วเนาะเมื่อวันที่13สิงหาซึ่งเป็นวันสื่อมวลชนแล้ววันที่15เนาะวันที่15ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินอกจากนั้นก็เป็นวันที่23สิงหานี่เป็นวันยึดอํานาจทั่วประเทศฉะนั้นมี3วันที่สําคัญ
1: ใน
0: ใน
1: เด
0: เ
1: ื
0: ดื
1: ออ น
0: น
1: สิน
0: ี
1: ง
0: ้
1: หา
0: ในเดือนสิงหา
1: จ้
0: เ
1: าน
0: าะเอาฝากไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่หลายๆท่านเอาในเมื่อว่าเขาถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนแล้วไปฟังชีวิตนักข่าว
1: โอ้
0: ฟังเพลงชีวิตนักข่าวเบิ่งดูเป็นอะไร
1: เจ้าเบิ่งอยากฮู้บ่ว่านักข่าวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเฮ็ดเวียกแบบใดแน่ฉันบทเพลงนี้จะแทนให้กับเวียกงานสื่อมวลชน

0: เอาตอนฮารับฟังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการพวกเราเห็นจากเวลาแล้วก็ถือว่าไล่หลังมาสมควรสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดต้องการอยากประกอบส่วนคำคิดคำเห็นก็สามารถส่งเข้ามาหารายการได้อาจจะผ่านทางข้อความผ่านทางเพจของทางรายการก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ห้องส่งตอนที่พวกเราจะรายการอยู่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันกับหมายเลขโทรศัพท์02-0307-8752เอ้ยขอสู้ก็เริ่มสับสน หรือว่าคุณฮอดเขาแรงหรือบ่นี่
1: เนาะกระสิแมนพาเขาแรงแล้วก็เลยใจลอยไปหน่อยนึงเอาเป็นอย่างเนาะถึง
0: ว่าจักหน่อยแต่งเขาแรง
1: กินข้าวแรง
0: เออแล้วก็ข้าวแรงพาข้าวแรง
1: พา
0: แ
1: ต่งท้ายบ่แต่งท้าย
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: เสียงเพลงนี้สิเป็นการส่งท้ายรายการเลยเนาะ
0: เจ้า
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนเฮาธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจที่สุดก็แม่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเฮาด้วยดีตลอดมาแล้วพวกเฮาจะพบกันเป็นประจำศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00-19:00 มื้อนี้พวกเฮาทั้ง2คนพร้อมด้วยนายสั่งควบคุมเสียงเถอโอกาสลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปแล้วท้ายรายการนี้ก็จะนำเสนอศัพท์และความหมายในภาษาลาวมือละคำ

ท่านผู้ฟังอย่างแพงสำหรับข้อหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่ากวยคำนามคำเล่าเดิมไปว่ากระตาห่างกระท้อตาห่างกวยเป็นกระตาที่สานด้วยไม้ไผ่เป็นตาห่างเพื่อใส่สิ่งของที่ใหญ่เบาเส้นพักดอกไม้หมากไม้กวยบางชนิดจะใหญ่สูงเกือบเพียงเอวเพื่อใส่บรรจุสิ่งของจำนวนหลายเส้นกวยใบยาสูบเอิ้นว่ากวยยานอกจากนี้ก็พบเห็นไส้ว่ากวยข้าวปูซึ่งเป็นกระท้อใหญ่ที่สานด้วยไม้ไผ่แล้วเอาขี้ควายมาทาเปื้อใส่เพื่อใส่ข้าวเปลือกปัจจุบันนี้จะพบไส้ในวงแคบเฉพาะอาชีพชาวไหนาเท่านั้นแต่จะพบเห็นหลายในวรรณคดีเก่าของเราตัวอย่างชาวสวนยาสูบไส้กวยใหญ่เพื่อใส่ใบยาสูบชาวนาเขตชนบทไส้กวยใหญ่เพื่อเก็บเมี่ยนข้าวเปลือกนางจึงคิดอยากให้บายทิ่มเซกวยสัจจะผู้หญิงนี่คือกวยกระตาห่างทิ่มใส่น้ำไหลเข้าสู่ตาดังนี้เป็นต้น

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: แม่นแล้วท่านผู้ฟังถ้าเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปกวดสุขภาพอยู่ตามห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทานเพื่อให้แพทย์หมอได้บ่งมติพยาธิถูกตามอาการที่เป็นจึงจะวางยาถูกต้องตามพยาธิกินยาให้ถูกตามพยาธิจึงค่อยดีไวมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอความสุขสุขดีเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท้องถิ่น
1: ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชันRadio Guardianได้พอรายการขับลำท้องถิ่นกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐนำเสนอเสียงขับเสียงลำแต่ละท้องถิ่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อเว้าถึงวันเวลานี้กระมูลเวียนเปลี่ยนไปท่านผู้ฟังเดือนสิงหานี้ก็มีหลายวันสำคัญนั่นก็คือวันที่13สิงหาเป็นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและพิมพ์จำหน่ายวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีวันที่15สิงหาวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีและวันที่23สิงหาวันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ51ปีโดยเฉพาะก็แม่นวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13สิงหาปีนี้ครบรอบ66ปีซึ่งเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็เป็นสื่อหนึ่งของพรรคและรัฐเฒ่าในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มผู้ฟังส่งสารคมฮู้เผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำตลอดมาเมื่อเว้าถึงวันเวลานี่กระมูลเวียนเปลี่ยนไปฉะนั้นก็จงเอาใจใส่นำใส่วันเวลาให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติระยะนี้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาก็จงเฝ้าระวังติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีหลายแขวงหลายท้องถิ่นประสบกับภัยน้ำท่วมแล้วฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีเครื่องของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงพวกเขาก็จงเอาไว้บนสูงเพื่อเฮ็ดให้ได้ช่วยกันปรับปรุงชีวิตการประอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมกันสืบต่อช่วยเหลือจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิและเครื่องใช้สอยจำเป็นนั้นพวกเขาก็จงบีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาเพราะว่าประชาชนลาวมีมูลเสื้อดูมั่นขยันเพียรมีน้ำใจมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันสืบต่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้ใจท่านได้รับฟังครอบครัวตัวแบบในการเฮ็ดปลาแห้งแปรรูปขายสามารถสร้างและรับเข้าสู่ครอบครัวได้200หา300ล้านกีบต่อปีอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อหารายละเอียดจากรายการนั้นฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสะก้อนและหลังจากนั้นจึงมาพบกับอินทบอลไรยะต่อไป

พิ่นตัดกิเลสได้เลยไหลเข้าสู่นิพพานเพื่อนหนูมืดหอบด่านพอปานอ่านหนังสือผู้บันถือวินัยขัดเข่งถึงบ่อยันไว้นางจึงยอมมือไหวให้มาแลนั่นเลี้ยงลำเนธนลำเลี้ยงองค์สำ

านนั่งแปลงคำเบานักหรือเบาให้ใครสองเนธนจงมาสี่ปองไงเห็นหูผู้ประการอันนี้ท่านเรื่องนี้นี่ท่านศาสดาพ่อเอ๋ยเล่าแต่คบเดิมด่าหมู่คนบ่เห็นหู้

0: กีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อบัดมื้อซื่นจากรายการผ่านไปพ่อตู่แม่ตู่พ่อแม่ของพวกเฮากำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นที่ปักดำไปแล้วข้าวก็เขียวงามอุ้มทุ่มบางเขตบางท้องถิ่นผัดประสบกับภัยน้ำท่วมฉะนั้นพวกเฮาก็จงช่วยกันเฮ็ดใดๆเตรียมความพร้อมปลูกพืชทดแทนพร้อมการปรับปรุงชีวิตการไปอยู่ให้ดีขึ้นเพราะปัญหาภัยน้ำท่วมก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นพวกเขาก็จงมีการเตรียมความพร้อมปลูกพืชทดแทนเพื่อพร้อมกันปรับปรุงชีวิตการไปอยู่ของพ่อแม่พวกเขาให้ดีขึ้นซึ่งรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงครอบครัวตัวแบบในการเฮ็ดปลาแห้งเป็ดหุบขายก็สามารถสร้างรายรับสู่ครอบครัวได้200หา300ลาดกีบต่อปีท่านผู้ฟังจากปลาที่เคยนำไปจำหน่ายแบบสดๆได้กลายมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและสร้างรายรับได้หลายห้อยล้านกีบต่อปีให้กับครอบครัวท่านนางซอยผมมาจากประชาชนบ้านอุดมสุขเมืองนากายแขวงขมวนแม่นึงในครอบครัวตัวแบบที่หมุนไส้ภูมิปัญญาการเฮ็ดปลาแห้งมาไปรูปต่อยอดเปลี่ยนรูปแบบของอาหารท้องถิ่นให้เป็นสินค้าที่สามารถส่งขายทางภายในและต่างแขวงได้อย่างหลากหลายซึ่งมีความเข้มแข็งได้ย้อนการเปลี่ยนภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาให้กลายเป็นอาชีพและเป็นหลักประกันของชีวิตครอบครัวสำหรับปลาหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่เขตโครงการไฟฟ้าน้ำเทิน2ปลาจากอ่างเก็บน้ำของแหล่งน้ำท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสร้างรายรับแต่ก่อนแม่นหาปลามาแล้วก็ขายปลาสดซึ่งปัจจุบันนี้ประชาชนได้หันมาคิดค้นวิธีไปรูปต่อยอดผลผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้นเปิดช่องทางให้ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่ตนเองมีเช่นว่าท่านนางซอยผมมาจากแม่นึ่งในแม่หญิงที่พัฒนาเป็นอาชีพเส้นทางของลาวบ่ได้เริ่มจากทุนก้อนใหญ่หรือธุรกิจขนาดใหญ่แต่เริ่มจากอาชีพและภูมิปัญญาที่ครอบครัวมีอยู่แล้วก่อนจะค่อยๆพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าท่านนางซอยผมมาจากอยากให้ฮู้อีกว่าในอดีตครอบครัวของลาวมีรายได้บ่แน่นอนและต้องดำรงชีวิตอย่างลำบากแต่เมื่อใดหันมาพัฒนาอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ปลาแห้งสิ่งที่เคยเป็นเพียงอาหารประจำครอบครัวก็ได้กลายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายรับมาฮอดปัจจุบันธุรกิจของครอบครัวสามารถสร้างรายรับประมาณ200หา300ล้านกีบต่อปีเฮ็ดให้ครอบครัวมีเงินอยู่ถาวรมีรถใช้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าเรื่องราวของท่านนางซอยผมมาจากจึงแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับถิ่นท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ให้กลายเป็นโอกาสภูมิปัญญาการเฮ็ดปลาแห้งที่สืบทอดจากคนหุ่นก่อนจึงบ่ได้หยุดอยู่เพียงการรักษารสชาติและเอกลักษณ์อาหารของชุมชนเท่านั้นแต่ยังสามารถกลายเป็นถิ่นทางเศรษฐกิจที่ช่วยพาให้ครอบครัวให้ก้าวไปข้างหน้าความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเคียงคู่กับการส่งเสริมจากโครงการไฟฟ้าน้ำเทิน2ที่ร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการพัฒนาอาชีพของประชาชนแนวทางสำคัญประกอบมีการฝึกอบรมการสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพการปรุงแต่งผลผลิตและการสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองสร้างรายรับและวางรากฐานชีวิตที่ยั่งยืนพร้อมเดียวกันนั้นการพัฒนาอาชีพประมงยังถูกเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารทรัพยากรโดยสุ่มสน ท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงการสร้างตั้งสมาคมประมงและการกำหนดระเบียบร่วมกันทั้งในการนำใช้เครื่องมือหาปลาการซื้อขายปลาการกำหนดเขตอนุรักษ์และเขตหาปลาเป็นกลไกที่ช่วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมรักษาแหล่งทรัพยากรปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำเทิน2การรักษาทรัพยากรและการสร้างแหล่งรับชุมชนรู้จักนำใช้ทรัพยากรมาใช้อย่างมีแผนต่อยอดผลผลิตให้มีมูลค่าและร่วมกันรักษาแหล่งธรรมชาติผลประโยชน์ที่สามารถส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังเรื่องราวของท่านนางซอยพรหมจักรเป็นบทเรียนสำคัญว่าความยืนยงบ่ได้หมายถึงการรักษาธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่แม่นการรู้จักใช้ทุนที่มีอยู่อย่างรอบด้านสร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรักษาแหล่งทุนนั้นไว้เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพมีรายรับและมีอนาคตที่มั่นคงที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นครอบครัวตัวแบบในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวปลาแห้งแปรรูปก็สามารถสร้างรายรับสู่ครอบครัวได้200หา300ล้านกีบต่อปีก็หวังว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปบุกบันมนซื่นฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะต่อไป

0: ไหวบ
1: ่ว่าอย่างล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับพอสุขครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ฮัลโหลสบายดีเซียว
3: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
2: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ่
3: โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
2: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ได้รับฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการขับลำท้องถิ่นผ่านไปขอมอบแด่ความสุขความบึกบานมนต์ซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ในยามนี้สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงห่างไกลของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีก่อนท่านจะเดินทางเพราะว่าระยะนี้หลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพื้นฐานโครงล่างถนนหนทางเงื่อนสารบันซองของพ่อแม่ประชาชนก็ได้รับผลกระทบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาที่ดำรงชีวิตอยู่เขมแม่น้ำใหญ่ดำรงชีวิตอยู่ตามปืนผู้อยู่ตามห้วยห้องของบึงจังสิพวกเฮาก็จงมีสติเฝ้าระวังติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีเพราะว่าดินเจาะเจือนถมถนนหนทางก็มีหลายเส้นทางเปพีพบอุปสรรคในการเดินทางฉะนั้นพวกเขาก็จงมีสติก่อนท่านจะเดินทางและเอาใจใส่เฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาก็จงเตรียมความพร้อมเมียนมัดเครื่องของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงของท่านก็จงเอาไว้บนสูงและเอาใจใส่เพื่อเฮ็ดใดๆปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาก็เช่นเดียวกันก็จงเอาใจใส่และบีแบงนำใจช่วยพ่อแม่ประชาชนเพราะว่าประชาชนเราพวกเรามีนำใจมนุษยธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็จงสืบต่อบีแบ่งนำใจช่วยพ่อแม่ประชาชนเคียงคู่กับการเอาใจใส่เฝ้าระวังรักษาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงพยาธิที่มากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิฉะนั้นก็จงเฝ้าระวังป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังยุ่งหลายก็บ่มีฤดูกาลแล้วท่านผู้ฟังฉะนั้นก็จงพร้อมกันป้องกันเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักการ5ป้อที่กระทรวงสาธารณสุขวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงอ้าวเวลาในรายการเหลือบ่หลายฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการจนกว่าเวลาจะหมดหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังมื้อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดแดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอเว้าถึงเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ของทหารและเพลงที่ติดพันกับทหารซึ่งมีหลายเพลงที่โด่งดังมากกว่าครึ่งศตวรรษมีบางเพลงอาจดังมาเพียง20-30ปีโดยเฉพาะมื้อนี้จะเว้าถึงทหารซันน้อยหรืออ้ายน้องทหารใหม่ทหารพันธะโดยเฉพาะจะเน้นถึงเรื่องความหักและครอบครัวแล้วเห็นได้ว่าพวกเขามีความกดดันและมีเรื่องให้คิดหลายพอสมควรจากสภาพตัวจริงและเสียงจมหรือเสียงสะท้อนที่มักได้ยินจากพวกเขาที่ดังที่สุดสั่งรวมได้ว่าปัญหาระยะทางและเวลาคือปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ย้อนระเบียบวินัยของกองทัพที่ต้องได้ประจำการอยู่ค่ายหรือลงพื้นที่เหตุให้บ่สามารถไปมาหาสู่หรือมาพบพ่อนากันได้ตามใจบางครั้งเวลาที่คนเขาหักต้องการไผ่สักคนหนึ่งมาหาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวันสำคัญต่างๆก็บ่สามารถอยู่เคียงข้างได้เหตุให้เกิดความน้อยใจและอาจก้าวสู่การผิดเถียงกันก็ปิ่นได
4: ้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีปัญหาที่ก่อให้เกิดความระแวงสงสัยและก็ความบ่มั่นใจย้อนว่าย่านแฟนนั้นเปลี่ยนใจเพราะว่าห่างไกลกันจนมีหลายคนมักว่าหักแท้พ่ายแพ้ระยะทางหรือหักแท้บ่แพ้คนใกล้ชิดซึ่งเป็นประโยคที่แทงใจทหารสั้นน้อยอย่างหลวงหลายการที่อยู่ห่างกันบ่ฮู้ว่าแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นแฟนหรือว่าคนที่ตนเองหักไปเฮ็ดหยังอยู่ใส่กับไผแดต้องเข้าใจว่าการเป็นทหารโดยเฉพาะทหารชั้นน้อยบางบอนบางเวลาอาจจะถูกจำกัดในการใช้โทรศัพท์บ่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้อันเฮ็ดให้เกิดความคิดหลายระแวงย่านมีคนอื่นเข้ามาจีบคนที่ตนเองฮักย่านคนฮักนั้นทนความเหงาบ่ไหวแล้วขอเลิกลา
5: บ่เพียงเท่านี้ทหารสั้นน้อยมีรายรับบ่หลายบ่ทันตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะทหารสั้นน้อยที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือกำลังวางแผนจะแต่งงานเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการเป็นเรื่องที่เขาเจ้ามักจมและกังวลหลายย้อนรายรับในเบื้องต้นยังบ่ทันสูงแต่ค่าครองชีพในปัจจุบันแม่นแพงขึ้นเฮ็ดให้บ่สามารถส่งเสียหรือเลี้ยงดูครอบครัวหรือเมียและลูกได้เต็มทีเหตุให้เกิดความกดดันในฐานะหัวหน้าครอบครัวบางคนยังมีปัญหาการปรับตัวการยอมรับและความบ่เข้าใจของคนฮักและคนในครอบครัวต่อชีวิตทหารย้อนว่าบางครั้งคนฮักหรือทางครอบครัวอาจจะบ่เข้าใจระเบียบวินัยของทหารอย่างลึกซึ้งเช่นเป็นหยังคือติดต่อยากเป็นหยังคือถูกกักบริเวณเป็นหยังคือบ่มีเวลาว่างเลยเมื่ออธิบายไปแล้วทางบ้านบ่เข้าใจหรือมักจมให้ก็ยิ่งเพิ่มความคิดมากและความเครียดให้กับผู้นอนคลายตึมอีก
4: ปัญหาที่กล่าวมานี้ก็บ่ได้หมายความว่าทหารบ่ได้เป็นห่วงครอบครัวค ความเป็นห่วงทางบ้านนั้นมีอย่างมากมายกายกองแต่ว่าก็ช่วยอย่างหลายบ่ได้เต็มที่เมื่อคนทางบ้านมีปัญหาเช่นว่าเวลาที่พ่อแม่บ่สบายเจ็บป่วยหรือว่ายามเฮ็ดไถเฮ็ดนาครอบครัวขาดคนช่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินในครอบครัวทหารซะน้อยมักจะมีความรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็มักจะจมว่าตนเองนี่ติดภารกิจทัพไซชาติบ่สามารถขออนุญาตลาพักกลับบ้านไปได้ทันท่วงทีเหตุได้เพียงแต่ว่าจะโทรศัพท์ถามข่าวด้วยความเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกผิดที่ช่วยหยังครอบครัวบ่ได้สรุปแล้วส่วนหลายเสียงจมของทหารซะน้อยนั้นบ่ได้เกิดจากความขี้ข้านต่อหน้าที่แต่มันเกิดจากความหักและความเป็นห่วงที่มีต่อคนทางหลังแต่ย้อนหน้าที่อันมีเกียรติจึงต้องอดทนและก็เสียสละความสุขส่วนตัวนั้นไปเพื่อประเทศชาติ
5: รายการเพลงดังในอดีตขอเป็นกำลังใจให้อ้ายทหารทุกทวนหน้าจงสู้ต่อไปเพื่อคนอยู่ทางบ้านได้มีความสุขได้นอนหลับอิ่มตาขอฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้เด้อเพลงทหารน้อยคอยหักปากกาเทพแต่งไว้ระวางปีคศ2017ต้นคูณสุนเขนขับห้อง

0: ท่านที่เคารพบทเพลงทหารน้อยคอยหักเป็นบทเพลงที่ทางรายการนําเสนอให้ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้เป็นเพลงหนึ่งที่หนุ่มๆวัยสาววัยชายกันมักฟังกันซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมพอสมควรมาโดนเกือบ10ปีแล้วล่ะซึ่งเพลงนี้แม้ได้เว้าถึงความหักความคิดฮอดและการรอคอยของทหารที่มีต่อคนหักเว้าถึงชีวิตทหารที่ต้องห่างไกลจากคนที่ตนเองรักเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติมันได้แสดงถึงความรักชาติความซื่อสัตย์และการรอคอยย่างมีความหวังในมื้อใดมื้อหนึ่งจะได้กลับมาพบกับคนที่ตนเองรักอีกครั้งหวังว่าเพลงนี้คงจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีรายการเพลงดังในอดีตทั้งหลายแล้วก็มีหลายคนมักฟังและมักเพลงนี้
1: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ยังมีเพลงที่เว้าถึงทหารสั้นน้อยอีกเพลงหนึ่งมานำเสนอให้ทานฟังเป็นเพลงต่อไปเพลงนี้ดังมาดนเกือบว่าซ้ำกับสัวอายุคนก็ว่าได้ย้อนว่าผู้แต่งคือสนองอุ่นวงได้แต่งเพลงนี้ในปีค.ศ.1968เป็นเพลงที่สะท้อนถึงชีวิตและความรู้สึกของทหารผ่านเนื้อห้องที่เต็มไปด้วยความเหงาและความอดทนเนื้อในของเพลงได้พรรณนาถึงชีวิตการเป็นทหารมาเป็นเวลา10ปีที่ต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเป็นชีวิตที่ต้องผ่านพาความลำบากจนแทบจะสิ้นชีวิตและถือว่าเป็นความโชคดีที่ยังรอดตายมาได้ถึงว่าจะหับไส้ซาดมาหลายปีแต่ก็ยังได้เป็นเพียงจาตรีเท่านั้นเหตุให้เกิดมีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวและเหมือนคนขาดความหักย้อนว่าบทเพลงนี้แสดงถึงความรู้สึกหมองหมุ่นในหัวใจเราต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวต้องโน้นหนาวเพียงลำพังและขาดคนที่จะมาเบิ่งเย้งหรือเห็นอกเห็นใจเสียงเพลงได้แสดงออกถึงความต้องการความเมตตาและความหักจากไผ่สักคนมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย
0: โดยรวมแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของทหารสั้นผู้น้อยถึงว่าจะมีความเข้มแข็งในหน้าที่การงานก็ตามแต่ว่าภายในจิตใจพัดมีความอ่อนไหวแล้วก็มีความโหยหาความรักคือกับคนทั่วๆไปซึ่งบทเพลงที่นำเสนอต่อไปนี้มันยังได้แสดงถึงทัศนคติที่เป็นลบต่อการลินการพนันอย่างชัดเจนซึ่งเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ได้บรรยายไว้เพราะว่าคนที่อยู่ทางแนวหน้านั้นเป็นห่วงว่าคนอยู่ทางแนวหลังอาจจะไปติดลิ้นติดกินติดการพนันบอกว่าที่พวกเขากล่าวมานี้พอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มักฟังเพลงเก่านั้นจินตนาการออกแล้วบอกว่าเพลงที่เขาจะเปิดต่อไปนี้คือเพลงหยังแต่ทางรายการก็ได้บอกไปก่อนนี่แล้วว่าเป็นเพลงจากการแต่งของสนองอุ่นวงซึ่งเพิ่นได้แต่งขึ้นในปีค.ศ.1968ถ้าว่ายังคิดบ่ออกบอกทางรายการบ่ทันได้ฟังเพลงนี้ซะก่อนแล้วผู้ดำเนินรายการจะมาเฉลยตามหลัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้คือเพลงจาตรีลำพันธ์ซึ่งสนองอุ่นวงแต่งไว้ในปีคศ1968นักห้องต้นฉบับแมนกอวิเศษแต่เนื่องจากเพลงต้นฉบับนั่นเสียงบ่ค่อยดีก็เลยได้เอาเพลงที่บันทึกเสียงใหม่เมื่อบ่ดลผ่านมานี่มาเปิดให้ท่านฟังซึ่งแมนค่ายเพลง Do Studio Recording และโคลนเสียงห้องโดย AI เพลงนี้เป็นการแสดงถึงความรู้สึกของทหารสั้นน้อยที่ต้องการความหักจากคุณที่จริงใจหากไผจะมาหักเราก็ขอให้หักทีนิสัยใจโคแสนดีและความเมตตาหลายกว่าที่จะหักย้อนลาบหยุดเราต้องการคุณที่จะมาจุนเจือเอื้อเฟื้ออารีต่อหัวใจที่โดดเดี่ยวของเราโดยบ่ถือตัวแต่เราก็มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะปิ่นผัวดีให้กับผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ชีวิตได้สรุปได้ว่าการเป็นทหารสั้นน้อยเพียงจาตรีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของชายหนุ่มผู้มีความทอมตัวมีความอดทนต่อหน้าที่และต้องการความหักที่แท้จริงจากจิตใจหลายกว่าเปลือกนอกของยุทธาบรรดาศักดิ
1: ์ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นําเสนอเกี่ยวกับเพลงที่ติดพันกับทหารสั้นน้อยทหารพันธะมาเปิดสู่ท่านฟังทางผู้ดำเนินรายการเองก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าอยู่ในประเทศลาวของพวกเรานี้หรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮานั้นมีกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดระเบียบการหลักการและก็ข้อบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติพันธะทางทหารของพลเมืองลาวไว้อย่างจะแจ้งเองตามกฎหมายฉบับนี้เพิ่นได้กำหนดไว้ว่าเกณฑ์อายุของผู้ที่จะต้องเข้าร่วมการเป็นทหารพันธะนั้นต้องแม่นพลเมืองลาวโดยกำเนิดถ้าว่าเป็นเพศชายก็ต้องมีอายุแต่18ปีขึ้นไปแต่ว่าบ่เกิน25ปีที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบ่มีข้อห้ามทางด้านกฎหมายแล้วก็คนคนนั้นต้องมีพันธะเข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือการเป็นทหารพันธะสำหรับเพศหญิงนั้นมันสามารถเข้าร่วมได้โดยอิงใส่ความสมัครใจเป็นต้นต่อและก็ความต้องการหน้าเวียกวิชาเฉพาะของกองทัพซึ่งบ่ได้เป็นการบังคับคือกับเพศชาย
0: การเป็นทหารพันธะนั้นหลายคนสนใจว่าต้องเป็นจักปีจึงจะหมดพันธะการเป็นทหารของลูกผู้ชายในกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติได้กำหนดไว้ว่าทหารพันธะต้องหับไส้ซาดเป็นเวลา24เดือนหรือ2ปีแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเช่นสภาพการบ้านเมืองบ่สงบหรืออยู่ในระยะปฏิบัติภารกิจสำคัญกระทรวงป้องกันประเทศสามารถต่อเวลาการหับไส้ซาดออกไปอีกได้แต่บ่ให้เกิน6เดือนยกเว้นสภาพสงครามหรือภาวะสุกสืนระดับซาดเมื่อครบกำหนดแล้วจะถูกปลดปล่อยกลับคืนท้องถิ่นหรือหากบุคคลใดมีความหักหมักมีผลงานดีเด่นและกองทัพมีความต้องการก็สามารถสมัครสอบเสียงเข้าเฮียนต่อสายทหารหรือเปลี่ยนสภาพเป็นทหารอาชีพได
1: ้มีหลายคนอาจจะสนใจว่าหน้าที่ต้นตอของทหารพันธะเมื่อเข้าประจำการแล้วนั้นต้องเฮ็ดหยังแดอิงใส่การกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันชาติทหารพันธะมีหน้าที่หลักๆ ก็คือการเข้าร่วมฝึกซ้อมฝึกอบรมวิชาเฉพาะทางด้านการทหารศิลปยุทธ์ยุทธวิธีและการเรียนรู้แนวทางการเมืองของพรรคของรัฐแล้วก็ต้องประจำการเตรียมพร้อมสู่รบลาดตระเวนแล้วก็ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอธิปไตยและความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่และที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเช่นน้ำท่วมไฟไหม้หรือว่าไฟลามป่าและอื่น
2: ๆเมื่อเว้าถึงทหารพันธะทุกคนต้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพและคำสั่งของผู้บัญชาการอย่างเข้มงวดแต่ถึงแนวใดก็ตามในกฎหมายยังมีข้อกำหนดการผ่อนผันหรือยกเว้นการเป็นทหารพันธะไว้ในบางกรณีเช่น
0: บุคคลที่เป็นลูกชายคนเดียวที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่กำลังป่วยโซหรือเฒ่าแก่ที่บ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ก็สามารถขอผ่อนผันไป

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: จากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีต้อนรับผู้แทนขั้นสูงสถาบันการเมืองและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเผยแพร่ซึมทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 6+3 3+3 และการสร้างมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีกำลังประเสริญกับคลื่นความร้อนหุนแฮงอย่างตัวเนืองมีผู้เสียชีวิตแล้ว21คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในวันที่6สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีสหายสอนไซศรีพันดลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับสหายดวนมิงฮวนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์พร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามลาวและเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลของลาวเวียดนามระวัง4สถาบันอย่างเป็นทางการโอกาสนี้สหายนายกรัฐมนตรีลาวได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามก็คือสายพัวพันหัวมือระหว่าง4สถาบันที่ได้รับการเสริมขยายอย่างหนักแน่นเข้าสู่ล้งเลิกและหักษาบทบาทเป็นเสาค้ำของสายพัวพันที่เป็นมูลเสื้อพร้อมทั้งส่งเสริมการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองข้อริเริ่มของลาวและบทเรียนประสบการณ์ของเวียดนามซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกทิศทันเวลามีความหมายทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในยุคแห่งการปฏิบัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เพื่อให้การหัวมือเกิดผลประโยชน์สูงสุดสหายสอนไซศรีพันดลนายกรัฐมนตรีลาวได้เสนอบางทิศทางการหัวมือเป็นต้นการรักษาและพัฒนากลไกการหัวมืออย่างเป็นระบบต่อเนื่องยกสูงคุณภาพการค้นคว้าโดยสุ่มใส่เวียกงานด้านยุทธศาสตร์เส้นเศรษฐกิจเอกราชการบริหารรัฐเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวและอื่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษาค้นคว้าห่วมและพัฒนาฐานข้อมูลการสั่งห่วมผลการค้นคว้าเป็นข้อเสนอทางนโยบายรายงานต่อการนำสองประเทศจัดกองประชุมสัมมนาห่วมกันอย่างต่อเนื่องและสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างหมุนเสื้อความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวในโอกาสเดียวกันสหายหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นของสหายนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมทางรายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนบทเรียนและทิศทางการหัวมือทางด้านวิชาการโดยได้แสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประสานสมทบและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการค้นคว้าและรัฐบาลลาวสืบต่อเพิ่มทวีหัวมืออย่างรอบด้านประสานสมทบจัดตั้งผันขยายบรรดาแผนการหัวมือให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือได้หับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: วันที่6สิงหาคมนี้ยุกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสริมทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 6+3+3 และการสร้างมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติอยู่ห้องประชุม ICT โดยให้เกียรติเป็นประธานของท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีท่านประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติบรรดาห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและแขวงทั่วประเทศต่างหน้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังการเผยแพร่เสื่อมซึมต่อทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 6+3+3 และการสร้างมหาวิทยาลัยสังคูเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเอกภาพทั่วระบบการศึกษานับแต่ศูนย์การลงฮอดท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเอาเนื้อในจิตใจทิศซีน้ำของคันถึงก็คือบรรดานิติกรรมที่พักรัฐบาลและสภาแห่งชาติได้หับห้องต่อกับเวียกงานดังกล่าวกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้หับฟังการรายงานบรรดาเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งเป็นต้นหับฟังการรายงานทิศทางการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก5+4+3 เป็น6บวก3บวก3รับฟังการรายงานการก้าเกียมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสาขูแห่งชาติและสภาพการก้าเกียมนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสาขูแห่งชาติประจำศักเรียน 2016-2017 ทิศทางการหารวิทยาลัยคูเป็นโรงเรียนสามัญวิชาชีพทั้งหมดนั้นและในต้นต่อแม่นในใส่หับประกันให้แก่การปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างการฝึกอบรมและสร้างครูนอกจากนั้นกรมประสมยังได้ประกอบคำคิดคำเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อซอกหาทิศทางขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติที่สอดคล้องและเหมาะสมเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเอกภาพและจัดตั้งพันขยายให้เป็นรูปธรรมตัวจริงพร้อมกันนั้นกรมประสมยังได้เอาใจใส่ลงเลือกทบทวนคืนกลไกระบบการประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและบรรดาแผนกการศึกษาธิการและกีฬานครหลวงและแขวงเพื่อให้มีความกลมเกี่ยวโรงเรียนทางแบ่งความรับผิดชอบอย่างละเอียดชัดแจ้งในการบริหารคุ้มครองก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละขั้นตอนให้ของกองประชุมทานท้องสลิดมังโนเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้สิทธิ์ชี้นำต่อกองประชุมโดยนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมครั้งนี้ไปเผยแพร่เสื่อมซึมอยู่ท้องถิ่นของตนอย่างกว้างขวางและหันเข้าสู่ล่วงลึกและเน้นนักให้คะแนนการศึกษาทุกขั้นเอาใจใส่โดยเฉพาะสุ่มใส่ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของชาติและสามารถเสริมย้อมเข้ากับภาคพื้นในสากลอย่างแท้จริงเคียงคู่กับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องข้อจำกัดของหลักสูตรตามบทวิภาคให้มีการหันเปลี่ยนอย่างชัดเจนชัดเจนมีการรายงานสีน้ำเป็นประจำและมีความคืบหน้าทันตามกำหนดเวลาสุ่มใส่ทบทวนคืนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเร่งใส่แก้ไขปัญหาโรงเรียนที่บ่ได้มาตรฐานชั้นประถมและก้าวไปสู่โรงเรียนมัธยมให้สำเร็จโดยไวการสร้างมหาวิทยาลัยคูแห่งชาติแม้นจำเป็นหีบด่วนในการยกสูงบทบาทด้านความรู้ความสามารถของครูให้เทียบทันกับความเรียกร้องต้องการของสภาพเงื่อนไขการศึกษาภาคพื้นและสากลในระยะใหม่บนพื้นฐานเอาใจใส่สร้างแผนฝึกอบรมให้แก่ครูอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างทันแถวครูให้มีคุณภาพตอบสนองหน้าที่การเมืองให้มีการหันเปลี่ยนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
1: การพิจารณาแลหับห้องเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่อยู่กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบแม่นผลสำเร็จที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปี2006-2030ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปรับปรุงและเพิ่มทวีพาหนะในการคุ้มครองหลักคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาให้เป็นระบบครบสุดตื่มอีกท่านก่องแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติให้ฮู้ว่าการพิจารณาและหับห้องเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่เพื่อหับประกันการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของรัฐรวมมูบุคคลนิติบุคคลและประชาชนลาวปันดาเผ่าสกัดกั้นและต้านบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อที่เป็นพฤติกรรมละเมิดกฎหมายอยู่ในสังคมประกอบส่วนสร้างรัฐเฮาให้เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ปกครองด้วยกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นเพื่อหับประกันการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานงบประมาณแห่งรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2: การพิจารณาและหับห้องเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่แม่นผลสำเร็จที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย5ปี2026ถึง2030ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบประกอบส่วนในการสร้างรัฐเอาให้เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ปกครองโดยกฎหมายให้เข้มแข็งขึ้นเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นเพื่อรับประกันการคุ้มครองติดตามตรวจกาเวียกงานงบประมาณแห่งรัฐให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและรับประกันให้การรวมศูนย์งบประมาณแห่งรัฐมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน
1: ท่านก่องแก้วไซสงครามให้ฮู้ตื่นว่ากฎหมายสองฉบับนี้ถึงว่าได้หับห้องเอาแล้วก็ตามแต่กรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมจะต้องได้สืบต่อสมทบกับบรรดากรรมธิการที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติคณะรับผิดชอบแต่ละกฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงเงียบเงียงให้สำเร็จสมบูรณ์เพื่อรายงานคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนเสนอประธานประเทศพิจารณาออกรัฐดำรัสประกาศใดอย่างเป็นทางการตามระเบียบการที่กำหนดไว
0: ้ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าสาธารณรัฐเกาหลีประเสริญกับคืนความฮ้อนหุนแห้งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว21คนขณะที่นครหลวงเซอุลคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดถึง39องศาซึ่งใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในปี2018ประธานาธิบดีลีเจมยองได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐและอำนาจการปกครองท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อรับมืออากาศร้อนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการปกป้องกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและบังคับให้มีการพักเรียกสำหรับแรงงานกลางแจ้งในระยะที่อากาศร้อนจัดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสาธารณรัฐเกาหลีระบุว่าหลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวถึงว่าจะเป็นระยะกลางคืนส่งผลให้ประชาชนต้องออกไปหาสถานที่ผ่อนคลายร้อนขณะเดียวกันการแข่งขันเบสบอลถูกยกเลิกถึง10นัดหลังจากมีผู้สมเป็นลมย้อนสภาพอากาศร้อนหุนแห้งนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินถึงว่าจะบ่ได้พัดเข้าประเทศโดยตรงแต่มีส่วนเฮ็ดให้เกิดลมร้อนและอากาศแห้งแล้งเฮ็ดให้ขึ้นความร้อนในสาธารณรัฐเกาหลีทวีความหุนแห้งขึ้นเติม
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติสิงคโปร์ได้เปิดเผยในวันที่5สิงหาคมนี้ว่ายอดขายย่อยของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น4ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายตัว 2.9 ส่วนห้อยในเดือนพฤษภาข่าวระบุว่าเมื่อปัจจัยตามฤดูกาลแล้วยอดขายย่อยในเดือนมิถุนาเพิ่มขึ้น1ส่วนห้อยจากเดือนพฤษภาส่งผลเฮ็ดให้ยอดขายย่อยทั้งหมดในเดือนมิถุนาปีนี้มีมูลค่าประมาณ4.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์โดยยอดขายทั้งออนไลน์กวมออกประมาณ 16.4 ส่วนห้อยของยอดขายย่อยทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 15.3 ส่วนห้อยในเดือนพฤษภาคะแนนอุตสาหกรรมและการขายย่อยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตตัวปีโดยหมวดสินค้าเพื่อการพักผ่อนเพิ่มขึ้นหลายที่สุดถึง 11.4 ส่วนห้อยตามด้วยโมงและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 10.5 ส่วนห้อยถึงอย่างไรก็ตามยอดขายธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่มลดลง 2.3 ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งโกงกันข้ามกับการเพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยในเดือนพฤษภาหลังจากปรับปรุงปัจจัยตามฤดูกาลยอดการขายอาหารและเครื่องดื่มยังลดลง 2 ส่วนห้อยจากเดือนพฤษภาสำหรับยอดขายทั้งหมดของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่มในเดือนมิถุนามีมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์โดยยอดขายทั้งออนไลน์กว่าประมาณ 20.2 ส่วนห้อยของยอดขายทั้งหมดที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้และเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

ใจให้ใส่ดังน้ำนาทีทานทานกระแสบริสุทธิ์เสมอดาวโปรดโปร่งขาวคือเดือนเรือลอยอยู่บนฟ้าคือจันทาทะลงเที่ยงเพ่งศีล15คำสัจธรรมอาบเอปรมล่ำเรื่อมงามแท่นาสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบกันอีกแล้วนำความมุ่งเสริญมาฝากต้อนให้กับท่านผู้ฟังที่หับฟังอยู่ทางบ้านในค่ำคืนนี้เอาเป็นอย่างไรนาทีเวียกงานของแต่ละคนกะหลายคนกะได้หับผลสำเร็จเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมีความดีมุกดีใจกับมากผลของตนเองต่อผลงานของตนเองเนาะแต่ว่าหลายท่านก็ยังบ่ทันประสบผลสำเร็จยังค้างคาอยู่มีปัญหาวาสนาเอาปัญหาของแต่ละคนกะกะแน่นอนล่ะทุกๆคนก็ต้องมีปัญหาในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดอันใดมันก็ต้องมีแนวคงคองคาๆอยู่หั่นล่ะเนาะค่อยๆแก้ไขกันไปทางรายการนี้ก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้เด้อแต่ว่าหลายท่านเพิ่นก็โอ้ยนั่งยิ้มเปยอยู่ประสบผลสำเร็จบ่มีปัญหาหยังว่าซั่นซะอันนี้ก็สมเสยต่อหน้าที่เวียกงานของท่านแม่นมีความเจริญงอกงามว่าซั่นซะเจริญก้าวหน้าขึ้นหลายจังได๋ก็ขอฝากเป็นกำลังแรงใจในรายการนี้มีเสียงเพลงฮ้องฝากตอนให้เนาะคำคืนนี้สำหรับบทกลอนที่จะเสนอทำอิฐจากรายการผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นขอมอบบทกลอนและเสียงเพลงที่จะดังออกไปนี้เป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทกลอนมีชื่อว่าเดือนเคียงดาวดวงจันเพ่งหงแจ้งเยืองซองแสงไก่ดวงจันเพ่งจ่าไข่ใส่สำเนียงเสียงเว้าดวงจันเพ่งเสียงเศร้าจ่าคำควรคำดวงจันเพ่งพำห้องดังก้องใส่หูดวงจันเพ่งว่าสู้เน่าอยู่แดนไก่จันพิงอาไลหาห่วงใหญ่อ้วนอายดวงจันพิงคอยให้แฟนไก่คนตาวจันพิงคอยก้าวกองคองท่าบ่าวพี่สายดวงจันพิงจื่อได้สายบอกให้นางคอยดวงจันพิงเหงาหงอยลอยกายใจเศร้าจันเพ่งเนาในห้องคองทางสายตาวจันเพ่งมืดมิดเศร้าเสียงเว้าคอยลมดวงจันเพ่งส่งการสารจากใจจิงดวงจันเพ่งวิงวอนด่วนจอนคนบ้านดวงจันเพ่งวอนอ้ายสายมาเคียงคู่ดวงจันทร์เพ็งอยู่ฟ้าคองทา

ว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินปราสาทแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาทเสื้อเผาลาวซาจะเจริญพุ่งก้าวหากหู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาทสนป่องดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นผักเฮา

บทกลอนทำอิทธิพันธ์ผู้ฟังไปเพื่อให้ซื้อว่าเดือนเคียงดาวพุ่นนะดวงจันทร์เพลงนี้หุ่งแจงแสงกาซองเยืองไก่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นมีความมองมนมีเฟื่อมาบังว่าสันซาถ้าจะเทียบใส่คนเฮาก็เป็นมีความโศกเศร้าหม่นหมองคงคอยจะคู่เคียงดาวเด้อว่าสันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเหงาหงอยลอยทั้งกายและใจนอนในห้องคองสายบกับตาวยิ่งได้มืดมิดเศร้าเสียงเว้าก็คอยลงเพิ่นว่าเนาะอ้าวย้อนมีความคองคอยความเป็นห่วงเป็นใยอยากจะคู่เคียงเดือนเพิ่นว่าเนาะเดือนอยากจะคู่เคียงดาวก็เป็นสิ่งที่แน่นอนแหละเดือนกับดาวมันก็ต้องคู่เคียงกันเนาะแสงเดือนกับแสงดาวประคบใส่กันก็จะหุ่งทั่วท้องฟ้าอ้าวอันนี้เป็นบทกลอนที่มอบเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ก่อนต่อไปเป็นบทเขียนจากหนูคิดพรมวงขอฝากเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วขอให้ท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของทานทุกประการบทก่อนมีเสื้อว่าสาวงามงามเด๋ดวงดอกซ้อนดอกบัวบกงามเต็มกกจูมบานด่านดินดอนดาวงามสาวดินเด่นใต้สุขุมาเมืองมิงงามหญิงเจ้าเพ็ญพายใหญ่ทรายนี้อ่อนละไมงามสะอ่อนอ่อนอ้อยน้อยหนุ่มสุมสาวเปียบดังดาวเยืองแสงส่องแยงเยืองฟ้าสุขุมาเมืองใต้เด่นไก่ขานเขตเป็นเหตุใจไฟฟันเหี่ยมนั่นจิงตาวมาในเมื่อมาพบพ่อแนวนอนามหญิงน้ำใจจริงยิ่งมีสิ่งดีหลายด้านเวียกงานการผลิตสร้างนางงามเคียงคู่ควมหู้เทียมเท่าอายหลายด้านเท่าทรายหลายสิ่งหญิงเหตุใดไก่กลัวความงามเกินกลัวนามแนวหญิงเหตุหญิงใจแท้งามบ่แปรผันปีนประเพณีเคียงคู่วัฒนธรรมคู่พ่อ

เป็นว่าสาวงามทางเมืองสุขุมาเขตถิ่นดินใต้เพิ่นเด้อว่าซั่นได้ไปพบไปเห็นแล้วโอ้ยจังแม่นเป็นตาสะอ่อนอ่อนซอนหลายเด้อบัดน้องยิ้มและจ่าเว้าอ่อยมาเพิ่นว่าเหมือนดังดาวเปล่งแสงส่องลงเยื่องมาแต่บนฟ้าเฮ็ดให้ผู้ที่ได้เบิ่งได้แยงและไฟฝันอยู่ตลอดเวลาเพิ่นว่าเนาะยามได้พบได้เห็นสิแล้วคนจบคนงามกะไผเห็นเห็นแล้วก็เก็บมาไฟปองคิดฮอดคิดถึงอันนี้ก็แม่นเป็นของธรรมดาเนาะอย่างสันกาฝากเป็นคนสุขมนเซินให้เด้อมีรายการเที่ยวฟังทั่วประเทศและพิเศษก็เป็นขอบใจเจ้าของบทกรที่ผู้เขียนเพิ่นสื่อหนูขิดพรมมะวันที่ได้ประกอบส่วนบทกรมาทางรายการบทกรและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ขอให้ทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของทานทุกอย่างเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนเขียนจากคำพรสุขวงศ์สำหรับทานนี้ทางรายการของพวกเขาก็เคยได้เสนอบทกลอนของทานหลายบทเนาะแต่ว่าคำคืนนี้เพิ่นขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานบทกลอนซื่อว่าใจคนเสื่อมป่าโทรม

บาดนี้เฮียมได้ไขข่าวคอบรรยายต่อเป็นก่อนการกระทำของคนโคนพงไผ่กวงเคยมีกวงฟานเต้นเงียนงอยป่าไม้ใหญ่ฟานใกล้หลบหลีกซนโกนห้วยป่าตองตู่แลนหมักขวดมองวางไข่ในโพนใกล้กับโกนกบบกโคกดอนแขมน้ำเหลียวไปกำภูสูงกลางแก้วเห็นหนุกแล้วเวิร์นเจยเผยองค์พึงใส่ลมเมื่อก่อนลิงย่ำยมโฮมงาไฮสูงเป็นฝุ่งคุยเสียงนั้นไล่กันหยอกเย้าย้ำตอนเศร้าฝนหยุยหมอกมาจังหวะธรรมศาสตร์สร้างวางไว้อยู่ห่วมกันเดียวนี่ถูกบ่อนบันผัวถิ่นดินลาวบ่คือกันกับข่าวเมื่อเปิงกายกีมีแต่คนยีย่ำนำใจตัดป่าหาวิธีถากทื่นปืนมือโคนทางจิ้งก่ายเป็นป่าห้างมดข่าคูนดินเกิดเป็นสุ่มกกเหล่าป่าแขมแซมโลนปนกับต่อตัดต้นดำคีรีไฟลามลวกป่าหญ้าคาพอกคนเป็นมงอยู่ย่านภูได้ไปเห็นแล้วจิงฮู้ภูใหญ่วงกดจังแม่นแสนลันทดป่าหายหดน้อยหอยกวงฟานบ่มีแล้วเสือแมวหงินห่างคอดกวงฟานวายวอดแล้วเพาะมวนไม้ถือถางอย่าได้เกี่ยมแต่ห่างฮอนหะทางตัดเห็นไม่ยืนบ่คืนคัดหัดคิดเห็นเดคุณไม่อย่าได้เห็นแก่ได้คุณมีคุณห่างหลายเด้อคนหุ่นหลังสิดาปอยห้อยกระดูกฝังหนาวแล้วเขาสิเว้าว่า

0: ้ที่พาออกหน้าเป็นหนึ่งคือไผผู้เอาใจมวลชนกลุ่มกรรมกรเก่าผู้ที่เพียรปกป้องสิทธิ์ประสาผลประโยชน์ผู้หักแพงเผ่าเสื้อบ่ไล่ข้างห่างประสาเม่นไผหนอเพิ่นว่าภาคประชาชนปฏิวัติลาวคือผู้ที่เดินนำหน้าภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สดใสผู้รักษาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักประสาบ่สูญสิ้นผู้เปิดแนวทางให้พรรคนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอันนี้จริงเที่ยงแท้เป้าหมายมั่นวัฒนาทานเอ่ย
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

เอาบทกลอนจากคำพลสุขวงศ์เพิ่นให้ชื่อว่าใจคนเสื่อมป่าโสมเอาย้อนคนตัดไม้ทำลายป่าป่าไม้นี่ก็สุดโสมหลายว่าซั่นแต่ก่อนป่าไม้เขียวงามอุ้มทุ่มมีต้นไม้ใหญ่ดกหนาแล้วก็มีฝูงสัตว์สานานาสนิทปีนไต่ตามต้นไม้นั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นบ่มีแล้วเมื่อก่อนนี่โอ้ยบ่ว่าลิงเสียงสนั่นเนาะมันฮ้องแบบว่ามาจากป่าไม้จากธรรมชาติแต่ว่ามาปัจจุบันนี้มันย้อนว่าคนเฮานั่นแหละสร้างเองเนาะคนเฮาได้ตัดไม้ทำลายป่าหลายจังใดก็มันได้เปลี่ยนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเฮาก็มาฟื้นฟูใหม่คิดใหม่พร้อมพากันมาปลูกไปปลูกไม้ให้เป็นป่าดงนาเฮามาปลูกทดแทนกันเนาะห่วมจิตห่วมใจปลูกแล้วจงทนุถนอมใส่ฝุ่นหดน้ำเพื่อให้มันเขียวงามและแล้วก็เป็นป่าใหญ่ที่ซุ่มเย็นแบบธรรมชาติสร้างเลยเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นผลงานการเขียนของคำพุทธเทพพนมขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานบทกลอนของเพิ่นนั้นมีชื่อว่าแผ่กายดีไว้แผ่ใจสำเหือยามเมื่อมีมีดพามาพาทางกายกายเกิดเป็นแผ่ผมบ่มหนุ่มหนองน้ำน้ำเหลืองไหลลินล้นฝนหยาลงใส่ใส่ประดาเดียวเดียวได้หายซ้ำซอกบ่มีอัคคีภัยวึบใหม่พองไข่ขิงดำน้ำฟูมเฟือยฝ่ายฝดหวดหำห่มฮอนหลอนหวาอย่าทาไว้ดุนไปจางกระจางบ่มีติดข้ามข้างเกินกำกัวปีดอกหนาบาดหวานางนาดเจ้าเจียละจากจอนไก่ไปปุ่นปองซ้ายหมายไม่ซอนแซมซอนมีเพียงหมอนเคียงข้างนวลอนงหืนห่างป้าปล่อยวางพี่อ้ายได้ล่าเป่าเป็นเลยขาดแฟนคุยเค้นเน่นอังขังใจไปปิ้นปัวนำหมอว่าบ่เห็นหอยแป้วแนวโลขากายให้ทาลายวิสาซอกซองมองบ่เห็นบาดเบื้องสิปัวได้ดังใดแผ่ใจเจ็บปวดซ้ำซ้ำแซ่ดนนานป่านว่าเล็กหลายเราแนบเนาในเนื้อขันแผ่กายปัวได้แผ่ใจสั่งปัวยากบ่คือยามเยียบแก้วบ่คือแนวมีดผ้าอย่าใส่สวงเสานั่น

เป็นบทเขียนของคำพุทธเทพนมแผ่กายใส่ยาหรือว่ากินยามันก็หายได้แต่ว่าแผ่ใจนั้นมันบ่สามารถที่จะส่องเบิ่งเห็นได้บ่ฮู้ว่าสิกินยาอีหยังบ่ฮู้ว่ามันเป็นแผ่บาดแผ่น้อยหรือว่าบาดแผ่ใหญ่เพิ่นว่าซั่นเนาะเอาเป็นอีกหนึ่งบทกลอนที่มอบมาเป็นความรู้สึกให้กับเพิ่นมีรายการในค่ำคืนนี้บทเขียนต่อไปเป็นกลอนที่เขียนจากโศกไซไตแดงเมืองคำอันนี้เป็นบทกลอนที่ได้เขียนมาจากได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าดอกยาง

มีเรื่องทรงจำถ้อยทำนองกวีก่อนอักษรสานห้อยย้ำเมื่อตาเว้นค่อยถอยลงแรงคำมืดแสงดำกำเศร้าพายุฝนกระนำเข้าเงาแจ้งจืดแสงนายเดเมื่อก่อนเหืองหุงแจ้งเยืองสองสีใสข้าวหลังจำฝังใจอยู่ในลำต้นยามเมื่อคนคือไม้ยามใบห้วยลนพายุฝนหอบหิวปิวตกไก่ห่างแคว้นแดนท้องทินตนแทนอแม่งเมื่อกายผ่านพ้นดนเติบนานปีบ่มีเสียงสัญญาณต้าวหันคืนโคงหรือว่าจมลงพื้นพื้นดินห่มเนาหรือว่าลอยลองเข้ากงคันคำคอกตุ้มคุมห้องเปลี่ยนอาหารบ่หนอสำเนียงขานข่าวคอยอยืนเสิญสวนหมู่มวลสนคนไก่ห่วงใหญ่แดนบ้านแทงพงพันของท่ามารดาของตาวกวีก่อนกล่าวถอยห้อยมือเขียนกายการวานเอิ้นเฮียกสวนสำเนียงควรคำคอยลอยลองลมไปหนีไก่บิดอดมารดาห่างนาตีนบ้านหนีไก่นานดุลแล้วแนวใดกินอยู่ยังหรือตายบ่ฮู้ภัยผู้ข้าวมาแด่บ่นกน้อยลอยลองฟ้าหาเวียกงานทำล่าคำแพงสาวนาเสียงดวงสตาสู้เข้าสู่เวียงวังกว้างนครหลวงเมืองใหญ่เป็นจังใดอ่อนล่าพ่อแม่ปะอยู่บ้านป่านนี้จมคอยเลยนอสำนวนเขียนขีดถ้วยลอยลองตามหาล่าสาวนางตาคมอ่านสมกวีการเงินแห่งงานหาได้บิไปปั่นแบงเดบอปีกายนาทุ่งแรงราคาปุ๋ยแพงติดไว้บ่ทันใส่ค่าเงิน

เอาบทกลอนจากโศกใสไตแดงเมืองคำคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เพิ่นให้ชื่อว่าดอกยางห่างต้นเอาไปอยู่ทางใดน้อว่าซั่นไปหาเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ทางนครหลวงกวงใหญ่เป็นจังได๋กินอยู่จังได๋มีความสุขอยู่บ่เพิ่นว่าเอาเมื่อใดหากว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เงินดำคำเดือนก็แม่นอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนเด้อเพิ่นว่าหากว่าบ่ทันมาเถื่อค่าเวียกค่างานก็แม่นโทรเมื่อยามบ้านแด้เพิ่นว่าส่งข่าวเมื่อแด้เพราะว่าทางบ้านเป็นห่วงหลายเนาะเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยในสั่งส่งเสียงขออวยใจพรเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ท่านทางฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับปุ่นน้องหับนาทีดำเนินรายการหรือท่านจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกบวทานจะอยู่พื้นที่ใดเพียงแต่มีสัญญาณของอินเทอร์เน็ตทานก็จะหับฟังรายการต่างๆของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวได้ก็มีภาคข่าวทั่วไปรายการบันเทิงรายการเป้าหมายเนาะหลายๆรายการซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ตามหับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับค่ำคืนนี้บวทานจะอิดเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกงานมา

ำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของบรรดาท่านเนาะท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านเกี่ยมจะเข้ารับเข้านอนเกี่ยมพักผ่อนแล้วมืออื่นสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือบางท่านนี่ก็เกี่ยมจะไปเวียกเนาะบางคนนี่หากก็เริ่มเฮ็ดเวียกโมงตอนดึกเฮ็ดเวียกตอนดึกหาคนแจ้งสินะเพราะว่าโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะแต่บ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกโมงใดก็ขอให้ทุกหน้าเวียกของมิตรรายการนั้นสำเร็จเป็นไปตามแผนเป็นไปตามเป้าหมายที่ทุกท่านกำหนดไว้เด้อท่านผู้ฟังบุญน้องเป็นกำลังใจให้ผ่านเสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการนี้สำหรับระยะต้นของทางรายการจะให้ท่านได้รับฟังสองเสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติมอีก

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกไดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ให้ทานได้หับฟังส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการมอบเป็นความสุขได้ถูกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศหลายทานอาจจะใช้เวลาหมดมือไปกับการเฮ็ดเวียกจนลืมดูแลตัวเองเนาะซึ่งมีงานวิจัยเพิ่นได้ค้นพบว่าการที่เฮานอนหลับยังมีสุขภาพยังมีคุณภาพนี่นะคะผู้ฟังเนาะเมื่อหลับประมาณ 7-9 ชั่วโมงจะช่วยให้สมองของเฮาจื้อจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและก็ยังจะสามารถลดความเครียดและก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วยเนาะดังนั้นก็อย่าลืมทานใดที่มีเวียกมีงานก็ให้รักษาสุขภาพร่างกายได้การบิแบ่งเวลาการพักผ่อนเนาะก็ขอให้เพียงพอคือดังที่เพิ่นแจ้งนี่แหละอย่างน้อยนี่ 7-9 ชั่วโมงเนาะคันว่าเฮาบ่ได้9ก็ให้มันได้7ชั่วโมงก็ยังดีท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายของเฮาบางคนนี่นอนน้อยนี่มันเป็นคือบ่สวงนะท่านผู้ฟังบางคนก็เป็นคือคนเมานี่ได้นอน2ชั่วโมงบ่3ชั่วโมงแล้วมาเฮ็ดเวียกนี่มันคือเป็นมันบ่มีแรงบ่มีพลังแล้วก็สมองเฮาแดสายตาเฮาแดมันเป็นเกิดความอิดเมื่อยล้าเนาะฉะนั้นหลังจากค่ําคืนนี้ไปก็ขอให้บรรทานนั้นพักผ่อนอย่างเต็มที่กันแล้วกันเนาะเฮารับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: าแก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เนาะหมุนขึ้นหาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการซึ่งแต่ละมื้อบุญน้องกาจะสลับสับเปลี่ยนแต่ละหัวข้อแต่ละสาระดีๆเนาะบิแบงเป็นความรู้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับระยะนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังท่านใดที่มีแผนในการเดินทางบ่หรือว่าอยู่เฉพาะนครหลวงฉันนี่ก็ดีเด้อขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำทางติดตามมาฟังได้จากทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์หรือว่าติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวเพราะว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศระยะนี้ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้นะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นติดตามไว้ก็จะเป็นการดีโดยเฉพาะท่านที่มีแผนเดินทางไกลๆแด้เดินทางไปทางต่างแขวงคณะพลมีการแจ้งฟ้าลมฝนตกต่างๆก็ให้มีการกระเกี่ยมความพร้อมหรือว่าคันงานใดที่มันบ่จำเป็นเขาก็อาจจะมีการเลื่อนนะคะผู้ฟังเนาะเลื่อนมือในการเดินทางออกไปอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันความปลอดภัยของเขาในระหว่างการเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมเนาะให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําหายน้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ีก2เสียงเพลงมวลให้ทานได้รับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถูกใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับท่านใดที่อยากจะฟังเสียงเพลงเสียงลำใดหรือว่าอยากจะตำหนิติชมทางรายการหรือว่าอยากจะฝากเสียงเพลงเสียงลำไปให้หมู่เพื่อนหรือคนที่ทานหักเนาะเพราะบางคนนี่ก็บ่ได้ฟังอยู่น้ำกันเด้อาจจะฟังอยู่ทั้งต่างแขวงบ่หรือบางท่านอาจจะฟังที่นครเมืองจันอยากจะส่งเสียงเพลงเสียงลำไปให้กันสามารถโทรมาได้เด้อ020-598-6834แต่ให้โทรมาในวันเวลาทางรัฐการนะครับผู้ฟังเนาะเพราะว่ารายการของเขาเป็นรายการที่บันทึกไว้ฉะนั้นมีรายการโทรมาในวันเวลาทางรัฐการแจ้งบุญน้องอยากจะฟังเสียงเพลงใดอยากจะฝากเสียงล้ำไปให้ภายบุญน้องก็จะบันทึกไว้แล้วก็ซอกหามาเปิดให้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กันและกันอาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: ห้อยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงหลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงหลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าว่าแต่นั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือ้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงตัวฮู้บ่ยุงหลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆบุญน้องกาจะส่งกำลังใจให้กับมีรายการผ่านเสียงเพลงแจ่งลำเส้นเดียวกันสำหรับคำคืนนี้บุญน้องมีคำเว้านึงอยากจะส่งเป็นกำลังใจให้กับมีรายการเนาะโดยเฉพาะเป็นคำเว้าที่ว่าอย่าเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่นเพราะทุกคนต่างมีเส้นทางเวลาและจังหวะของชีวิตที่แตกต่างกันนะคะผู้ฟังเนาะก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เช่นเคยท่านผู้ฟังท้ายรายการนี้มอบให้ท่านได้รับฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญนองผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้มีรายการทุกท่านนอนรับฝันดีสำหรับคำคืนนี้สบายดี

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลา

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผิกไหวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่13สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสักการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2026ที่สนามหลวงคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ศิวประวัติหน่อของสหายไสสมพรพรหมวิหารสหายไสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวชนชั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องรวมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิลาวัณพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเรียนโยงเรียนบักยางเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสภาพโซเวียตรัสเซียปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติ

าสิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกร5เดือนเมษายนปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร5เดือนมีนาปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ของพรรคกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคมปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมีนาคม2026ถึงปัจจุบันเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9

มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้ชอบสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพระวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพระวิหารดังนี้1หน่วยงานเนื้อในสหายพลเอกวิไลหลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้าสหายนางสีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้าสหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายเพชรผมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอดลัดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเป็นคณะสหายนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะสหายค้ำผาอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายวิไลวรรณบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบห่างมติตกลงบทไหว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมาย 2. หน่วยงานพิธีการสหายท้องสลิดมังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้าสหายนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้าสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะสหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะสหายบวกคงนามวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะสหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะสหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเป็นคณะสหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายวราไซเลงสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะสหายผู้ต่างนาครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขั้นสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวาระวางพวงมาลาของแต่ละคณะกะเกี่ยมจัดวางโต๊ะปึ้มวางแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมาย 3. หน่วยงานเศรษฐกิจสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้าสหายมอนไซลาโมซงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้าสหายโพไซสัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะสหายมีไซพมเขวกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายภูวงศ์กิตตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใช้เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกะเกี่ยมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมาย 4. หน่วยงานศาสนาสหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติเป็นหัวหน้าสหายอาจสะพังทอง 4,000 ดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหัวหน้าสหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นคณะสหายคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะสหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมาย 5. หน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพสหายพลเอกคำเลียงอุทไกรสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้าสหายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้าสหายนางใบคำคัตทิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะสหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะสหายพลตีค้อนสวรรค์สมภาไสกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดารถแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหรือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจ่าแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแมนให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อช่วยเวียกตึมอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลล่าคำฟอง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ข่าวตามเหตุการณ์พวกเราจะมาอ่านแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพมิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห่งรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีภิกขุไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นผู้นำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังสาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนแล้วบรรดาเผ่าการจากไปโดยโมมีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและไว้อาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมขังคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่หลวงเหล็กสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสังสาตตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่13สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสการอย่างเป็นทางการจะได้จัดตั้งในวันที่9ถึงวันที่13สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2026ที่สนามหลวงคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสังสาตขอบครัวพรหมวิหาร

ชีวประวัติย่อสหายไสสมพรภูมิวิหารสหายไสสมพรภูมิวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนภูมิวิหารและแม่ทองวินภูมิวิหารในครอบครัวสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5คนชาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณภูมิวิหารมีลูกน้ำกัน2คนสหายซ้าย1และหญิง1ปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์นับแต่6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่เวียดนามและจีนปี1962ถึง1970เป็นนักเฮียนโรงเฮียนบักย่างสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970ถึง1973เข้าเฮียนโรงเฮียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสังคมนิยมเวียดนามปี1974ถึง1976เข้าเฮียนโรงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977ถึง1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983ถึง1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984ถึง1987คนคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตรัสเซียปี1987ถึง1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989ถึง1991ห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991ถึง1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นรองเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993ถึง1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995ถึง1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998ถึง2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าองค์การสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001ถึง2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5รองประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือน1หาเดือน4ปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือน6 2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร่วมสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือน1หาเดือน3ปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ของพรรคกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร่วมสังสาส
เดือน3 2021หาเดือน12 2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือน1 2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานแห่งสภาแห่งชาติสุดที่9เดือน3ปี2006ถึงปัจจุบันเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคเลขที่169ทับคลสพลงวันที่8สิงหา2016มติตกลงของว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะหาผิดชอบสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้หน่วยงานเนื้อในสหายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้าสหายนางศรีใสฤเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้าสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายเพชรพรหมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การด้านการสอลาดบางหลวงและหัวหน้าองค์การต้านการสอลาดบางหลวงคันศูนย์กลางเป็นคณะสหายนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะสหายค้ำพาอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายวิไลวรรณบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หาผิดชอบหางมติตกลงบทไหว้อะไรและบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายหน่วยงานพิธีการสหายทองสลิดมังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้าสหายนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้าสหายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะสหายกองแก้วไสสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะสหายบอคงนามวงกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะสหายบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะสหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเป็นคณะสหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายวรสัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายอนุภาพวงหนองแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบพิธีเขื่อนย้ายศพพิธีการหับแขกการน้ำขันสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวละวางพวงมาลาของแต่ละคณะก้าเกียมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายหน่วยงานเศรษฐกิจส
หายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้าสหายมอนไซแล้วหมอทรงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้าสหายโพไซสัญญาซนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะสหายมีไซพรมเคกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะสหายภูวงศ์กิตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หาผีซอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกาเกียมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายหน่วยงานศาสนาสหายกี่แก้วไข่คำพิทนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งซาดเป็นหัวหน้าสหายอาสพังทองสีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเมืองจันทร์เป็นห้องหัวหน้าสหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะสหายคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะสหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวเป็นคณะสหายผู้ต่างนาครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หาผีซอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานป้องกันและหักษาสุขภาพสหายพ้นเอกคำเลียงอุทากไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้าสหายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้าสหายนางใบคำคัตถิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะสหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะสหายพ้นตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หาผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศหักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเขื่อนย้ายศพประดับประดาลดแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหาหรือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นแต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อสวยเวียกตื่มอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร